0: 169เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาเพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดได้มีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
4: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
5: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
4: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
7: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
6: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหาร การลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINESISSO ไทย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลาง ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮู

0: AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดแกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
1: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมันลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอาร์เบมาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23-25 25-21 26-24และ 27-25 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริล่ากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโพชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้

0: ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.86 เมตรและเวลา 18:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.84 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา 13:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 น.
1: 1 นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ SZ Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24 ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ 500-1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทัพซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทัพหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากมักมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวเชิญติดตามรับฟังครับ
8: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองงวดนี้คุยกันถึงตอนที่7เป็นเพราะเรื่องที่เราพูดคุยนั้นมันกว้างเหลือเกินสงสัยถ้าจะคุยกันยาวๆนี่ท่านผู้ฟังคงจะหลับนะคาวิทยุวันนี้ผมเอาแค่7ตอนเพื่อจะให้เห็นล่ะครับว่าเรามีที่มาอย่างไรและปัญหาที่เกิดในประเทศไทยนะมีโครงสร้างอย่างไรผมก็จะพูดไปแล้วล่ะครับว่าคนจีนที่มาในเมืองไทย1เยอะ2นั้นก็มีความหลากหลายนะครับถึงวัฒนธรรมเพราะจีนนั้นมีทั้งหมด56เผ่าพันธุ์แล้วมีภาษาท้องถิ่นเป็นพันภาษาฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีความหลากหลายของคนจีนมากถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อมากมายอย่างนั้นก็จะมีจุดที่จะเป็นประเด็นก็คือพวกคนที่อาจจะมีพฤติกรรมนะครับไม่ได้เรียบร้อยนะฮะเหมือนนักท่องเที่ยวที่ว่าหรือมีปัญหาที่จะมาสร้างปัญหาให้กับสังคมก็คือจีนเทาแต่เราจะไปว่าเขาฝั่งเดียวก็ไม่ได้ทำไมเราไม่มาดูภาพรวมว่าเอ๊ะทำไมจีนเทามีอยู่ในสิงคโปร์หรือเปล่าเอ่ยทำไมสิงคโปร์เขาไม่มีล่ะนะเพราะอะไรเอ่ยที่เวียดนามเขาก็ไม่เยอะอย่างเราล่ะก็เพราะว่าเขามีความเข้มข้นในการปราบปรามหรือแม้กระทั่งมาเลเซียก็เช่นเดียวกันทำไมเขาไม่มีปัญหาเยอะอย่างกันในเมืองไทยปัญหาในเมืองไทยเนี่ยเราจะไปบ่อยคนอื่นเราต้องมาคิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาภายในก็คือเรื่องคอร์รัปชันแล้วถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันคนจีนที่มาที่เขาจะทำ อะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะฮะแล้วก็มีความรู้ว่าวัวมาเมืองไทยเนี่ยวัวซื้อได้หมดอันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่ปัญหาของคนจีนอย่างเดียวเราคือต้นปัญหาถ้าเกิดว่าคนจีนไม่สามารถที่จะมาซื้อไม่สามารถที่จะมาทำอะไรได้นะมันก็จะกลายเป็นเมืองสิงคโปร์ทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหาจีนเทาทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหานะเรื่องของจะทะเลาะเบาแว้งกันเพราะว่าทำไมเขาเข้มข้นเขาจริงจังเขาไม่ถูกซื้อเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับคือปัญหาของเราเมื่อปัญหาของเราเป็นอย่างนี้เราก็จะไปบ่อยนะจีนไม่ได้นะจะไปว่าเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาว่าว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราได้ทำดีหรือยังถูกต้องหรือยังเจ้าหน้าที่ของเราเดี๋ยววันนี้เราถามกันที่ว่ามีที่ไหนบ้างในประเทศไทยนะไม่มีเรื่องโกงกินคนที่เขามาทำงานเนี่ยเป้าหมายของเขาไม่ได้เขามาทำงานเพื่อประเทศชาติมีหมดแต่ไม่มีไอ้แบบประเภทเราจะพูดอย่างนี้ก็ทุกคนจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แต่เรามีจำนวนมากที่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เรามาเขาก็ใช้เงินนะมากว้านซื้อสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความ

0: ปรับปรุงปรับเปลี่ยนก็คือว่าวันนี้ต้องไปร่วมมือกับทางจีนนะครับเอาคนจีนเอาทีมจีนเข้ามาดูแลตั้งแต่ที่ประตูแรกเลยคือที่สนามบินนะเอาไอ้ซอฟต์แวร์ของเขามาใส่เข้าไปมากดเข้าไปว่านายคนนี้นี่เป็นพวกจีนเทาหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าเป็นจีนเทาเราก็นะฮะให้เขาเอากลับไปประเทศจีนแล้วอันที่สองการที่เราปราบกันทุกวันนี้การปราบปรามอันนี้เนี่ยเราควรจะร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนนะฮะโดยเฉพาะทางด้านตำรวจหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของจีนเพื่อที่จะได้นะฮะนำจีนที่เป็นจีนเทาที่มาช่อโกงมาหลอกลวงเมื่อจับได้แล้วปั๊บก็ส่งให้รัฐบาลจีนไปเราก็ได้ไม่ต้องมายุ่งยากเลี้ยงดูเสียเวลาขึ้นลงขึ้นศาลอะไรต่ออะไรเพราะจีนเขาถ้าเกิดจับขึ้นมาแล้วรู้ว่าอ๋อนายกนายขอเนี่ยเป็นพวกจีนเทาหรือเป็นจีนสีดำเขาก็จะเอากลับไปประเทศเขาเพราะเป็นประชากรของเขาทำไมเราจะต้องมาเอาประชากรของเขาเนี่ยมาเป็นภาระให้กับประเทศไทยด้วยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ภาระหรือปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งโดยคนไม่ดีที่จะเข้ามาสร้างนั้นน้อยลงผมเชื่อเหลือเกินว่าประวัติศาสตร์ที่เรามีมายาวนานบวกกับความร่วมมือในปัจจุบันก็จะทำให้เกิดการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนและจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราเข้าใจผิดและจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นจะดีต่อไปอีกพันปีวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองก็ขอเสนอนะครับให้สังคมได้มองได้คิดและถ้าเกิดว่าเรามีญาติพี่น้องนะก็ส่งรายการเราอันนี้ไปให้ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องทำงานอยู่ราชการหรือทางการเมืองได้มาปรับเปลี่ยนได้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับความร่วมมือระหว่างไทยจีนและก็ทุกๆประเทศครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเราจนมาจบ7ตอนนี้นะครับซึ่งยาวมากเป็นเดือนกว่าเลยทีเดียวขอบพระคุณทุกคนครับสวัสดีครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรและหนึ่งในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้วางแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมการเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูโดยนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจิสต้าและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการน้ำล่วงหน้าควบคู่กับการตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันความสับสน
6: กรมชลประทานก็จะเฝ้าระวังระดับน้ำส่วนที่อยู่ในลำน้ำส่วนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำอันนี้เราได้พร่องน้ำรอไว้ในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของภาวะฟ้าฝนหากว่าปริมาณฝนตกกระจุกตัวแช่เป็นเวลานานก็อาจจะเกินความสามารถของพื้นที่ในลำน้ำและพื้นที่อ่างเก็บน้ำก็จะก่อให้เกิดภาวะน้ำล้นน้ำหลากซึ่งตรงนี้มีการแจ้งเตือนขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อในข่าวสารที่ทางราชการแจ้งนะครับ
5: ขณะที่การฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งและยังเตรียมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์กล้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพและดำรงชีวิตได้ทันทีที่น้ำลดรวมทั้งจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดส่งทีมวิชาการลงพื้นที่เพื่อสาธิตและช่วยเหลือไม้ผลที่ยังสามารถฟื้นฟูได้โดยใช้ชีวพันธุ์การฟื้นฟูรากและระบบการหายใจพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุด
7: หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราจะฟื้นสภาพต้นทุเรียนคือมาอย่างไรที่ส่วนนี้มันไม่ตายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือจะเอาทีมวิชาการเนี่ยไปทำเรื่องของการรีบอนมันช่วยให้ต้นมันหายใจได้เอาชีวพันธุ์เอาใบกัญชาไปฟื้นทำสาธิตเกษตรกรดูแล้วก็จะขยายผลให้เกิดเป็นวงกว้างอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถกลับฟื้นคืนเข้าสู่สถานการณ์เดิมเพราะว่าไม้ผลมันจะไม่เหมือนพืชไร่ละข้าวที่มันสามารถถูกสับสนจัดการได้ใหม่ทันทีหลังจากน้ำลดสภาพดินมันกลับมาคืนแต่ไม้ผลเนี่ยถ้าตายแล้วปลูกใหม่ใช้เวลาทุเรียนอย่างน้อยก็5ปีขึ้นไปถึงจะให้ผลผลิตในระยะแรกได้
5: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรรัฐบาลยังมีแนวทางจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระของเกษตรกรและประชาชนในระยะฟื้นฟูเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมขยายระยะเวลาชำระหนี้และการพักชำระหนี้ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาสินค้าเริ่มขาดตลาดและราคาพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพืชผักและอาหารสดจะใช้กลไกขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจากพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาของพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรพร้อมกันไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสระดมทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมใช้โดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหากมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องผลกระทบจากอุทกภัยไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังอาจกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมเส้นทางคมนาคมการเดินทางสัญจรและการเข้าถึงบริการที่จำเป็นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจต้องได้รับการอพยพและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเตรียมพร้อมรับมือโดยเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจัดเตรียมเครื่องมือและยานพาหนะพร้อมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหนึ่งในหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องคือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ของกองทัพเรือซึ่งได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเตรียมพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบสื่อสารและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันอำเภอตากใบและสุไหงโกลกซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33พร้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เมื่อเกิดสถานการณ์
9: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ก็ส่วนที่กำลังนะครับ

นอกจากกำลังพลและยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยคือโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานซึ่งกองทัพเรือจัดสรรให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อสนับสนุนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วยเพิ่มทางเลือกในการส่งความช่วยเหลือ

0: ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ความรักของพ่อที่มอบให้ลูกไม่ได้มีเพียงกำลังใจแต่ยังเป็นการมอบโอกาสให้ลูกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกโดยเป็นการบริจาคไตจากพ่อวัย55ปีให้กับลูกชายวัย33ปีที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังและต้องล้างไตมานานถึง6ปีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่21กันยายน2569ที่ผ่านมาทีมแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลโดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ผู้รับไตคือนายพัฒน์จันเมียอายุ33ปีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งต้องล้างไตทางช่องท้องมาเป็นเวลานานถึง6ปีขณะที่ผู้บริจาคคือนายณรงค์จันเมียอายุ55ปีผู้เป็นพ่อตัดสินใจบริจาคไต1ข้างให้ลูกชายเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการผ่าตัดทั้งผู้ให้และผู้รับไตมีอาการปลอดภัยได้มีภาวะแทรกซ้อนและฟื้นตัวได้ดีด้านนายแพทย์วิทิตสริตดีชัยกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9กล่าวถึงความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งแรกของโรงพยาบาลสุรินทร์พร้อมยืนยันว่าทั้งผู้บริจาคและผู้รับไตมีอาการปลอดภัย
3: วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมคนไข้ผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกของจังหวัดสุรินทร์เป็นเคสผู้ป่วยอายุ33ปีนะครับผ่าตัดรับไตจากคุณพ่ออายุ55ปีเปลี่ยนไตจากคุณพ่อ1ข้างมาให้กับลูกการบริจาคของคุณพ่อคนนี้ก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าไตพ่อกับไตลูกเข้ากันได้แล้วคุณพ่อก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยบริจาคให้ลูกคุณหมอทีมผ่าตัดของโรงพยาบาลสุรินทร์ประสานทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงสามารถที่จะผ่าตัดไตได้สำเร็จเป็นรายแรกของจังหวัดสุรินทร
2: ์ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งที่2ในเขตสุขภาพที่9ที่สามารถดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ด้วยตนเองภายหลังการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและการลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี2566นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเข้าถึงการรักษาแล้วยังช่วยลดภาระการเดินทางและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดครั้งแรกประมาณ 400,000 บาทเพื่อวางรากฐานการให้บริการในอนาคต
3: จะเป็นโอกาสของคนสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่แต่ที่จะต้องไปล้างไตอาทิตย์ละ3วันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเสี่ยงต่อการที่มีผลแทรกซ้อนพอเปลี่ยนไตได้ก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งการล้างไตอาทิตย์ละ3วันได้ตลอดไปก็อยากจะสื่อสารข่าวดีแล้วก็ถ้าท่านใดคิดว่าตัวเองสามารถที่จะช่วยดูแลทำให้เกิดการผ่าตัดที่ดีๆที่เปลี่ยนชีวิตคนนี้ได้ก็จะมาช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลสุรินทร์ในการที่ช่วยให้มีรายต่อไป
2: ความสำเร็จของโรงพยาบาลสุรินทร์จึงไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งความรักและการให้ที่ช่วยต่อความหวังให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตพร้อมขยายโอกาสการรักษาให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพมากขึ้นจากโรงพยาบาลสุรินทร์อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการต่อชีวิตด้วยพลังแห่งการให้กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดท้ายที่รัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทย236ล้านบาทพร้อมเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่เอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: หลังจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงไปแล้วซึ่งทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองล่าสุดรัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน50,000บาทและสมาคมกีฬา44ล้าน50,000บาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทองและ2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทส่วนรายบุคคลบิลภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
5: ในที่เกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะนะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปลาบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่สร้างชื่อเสียงทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะครับในนักกีฬาทุกกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับ
4: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนการกีฬาในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทย
5: ที่ผ่านมาเราก็พยายามผลักดันส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราพยายามที่จะสร้างให้โอกาสกับการที่เราจะได้นักกีฬาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับกองทุนเราวันนี้เนี่ยเราก็มีการผลักดันงบประมาณทั้งหลายลงไปในระดับจังหวัดนะครับนะครับเพื่อที่จะไปหาไปสร้างนักกีฬาตั้งแต่ภูมิภาคมาเพราะนักกีฬามันถึงระดับประเทศเนี่ยมันไม่ได้มาเองได้มันต้องไปสร้างจากระดับฐานรากออกมานะครับให้มีทักษะต่างๆเรื่องการเล่นกีฬาทุกประเภทนะฮะเวลาเราไปแข่งขันระดับประเทศเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมีทักษะในการที่จะแข่งขันต่อไป
4: ถือเป็นความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้เกินเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้14เหรียญทองโดยเอเชียนเกมหนนี้มีกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาคว้าเหรียญทองหลายชนิดกีฬาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากีฬาของไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: Thank you.

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกนี้โดยพระวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดำรัสไว้ในโทนสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตว่าดอกอุบลก็ดีดอกกระทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำซาบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำซาบใจเราได้ฉันนั้นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แสดงให้เห็นถึงคนส่วนมากที่เกิดมาในโลกนี้ติดอยู่ในโลกจึงเป็นทุกข์เมื่อพลัดพรากย่อมเศร้าโศกเสียใจแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิดมาในโลกนี้พระองค์ไม่ติดอยู่ในโลกนี้เมื่อพลัดพรากพระองค์ไม่เศร้าโศกเสียใจจะกล่าวความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะเสด็จพระราชดำเนินทางไกลในระหว่างเมืองอุกกัฏฐะกับเมืองเสตัพยะโกณฑัญญพราหมณ์ก็เดินทางไกลอยู่ในระหว่างเมืองอุกกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโทนพรามได้เห็นรูปจักรที่รอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าประกอบด้วยซี่กรรม 1,000 มีคงมีดุมบริบูรณ์ด้วยลักษณาการพร้อมสับเห็นประหลาดใจไม่เคยมีจึงคิดว่ารอยเท้านี้จักไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จแวะไปประทับอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งทรงคูบัลลังก์ตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้จำเพาะหน้าโทนพรามเดินตามรอยพระบาทไปพบพระองค์ดูผุดผ่องหน้าเลื่อมใสอินทรีย์สงบมีพระทัยอันสงบได้รับการฝึกฝนและความสงบอย่างยอดเยี่ยมมีตนฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์อันรักษาแล้วเป็นผู้ประเสริฐโทนพรามจึงเข้าไปใกล้แล้วทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นคนทันเราไม่เป็นยักษ์เราไม่เป็นมนุษย์โทนพรามแปลกใจจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพรามเราจะพึงเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะอาสวะเหล่าใดที่เราละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วมีรากขาดแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วทำให้ไม่มีในภายหลังแล้วไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาท่านพราหมณ์ดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดี เกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำทราบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะแล้วตรัสพระคาถาว่าเราจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือผู้เหาะเหินได้เพราะอาสวะใดเราจะพึงได้อัตภาพยักษ์และอัตภาพมนุษย์เพราะอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเราทำลายทำให้ขาดสายแล้วท่านพราหมณ์ดอกบัวย่อมขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำเนินทางไกลตอบว่าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุว่าเมื่อเราเดินไปทางนั้นโทนะพราหมณ์เห็นเจดีย์คือรอยเท้าของเราก็จะตามรอยเท้ามาถึงที่เรานั่งแล้วถามปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแสดงสัจธรรมแก่เขาอย่างนี้พราหมณ์จักแทงตลอดสามัญญผล3ได้แล้วจักพรรณนาคุณชื่อโทคัตชิตะ 12,000 บทเมื่อเราปรินิพพานแล้วจักระงับการทะเลาะอย่างโกลาหลที่เกิดขึ้นทั่วชมพูทวีปแล้วจึงจักแบ่งพระธาตุทั้งหลายจริงอยู่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระชวีละเอียดสถานที่ทรงเหยียบเป็นเหมือนสถานที่ปุยนุ่นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏรอยที่ตถาคตทรงเหยียบก็เป็นสักว่าเหยียบเท่านั้นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีกำลังมากเหมือนรอยเท้าของม้าสินทบมีฝีเท้าเร็วดุจลมมีกำลังเหยียบบนใบของกอปฐุมก็สักว่าเหยียบเท่านั้นเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใดพึงมีในที่ทรงเหยียบรอยพระบาทนั้นก็หายไปทันทีฝ่ายโทนะพราหมณ์เห็นได้ด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทแก่ผู้ใดปรารภถึงผู้นั้นทรงอธิษฐานว่าคนชื่อนี้จงเห็นรอยพระบาทของเราเพราะเหตุนี้โทนะพราหมณ์จึงเห็นรอยพระบาทด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตคำว่าโลกหมายเอามนุสโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้หมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้โดยเห็นโลกนี้ว่าสวยว่างามเมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปมักอาลัยอาวรเรียกว่าติดอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งในโลกนี้มีโลกธรรม8ประการคือมีลาภ1เสื่อมลาภ1มียศ1เสื่อมยศ1 รรเสริญหนึ่งนินทาหนึ่งสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งธรรมแปดประการนี้ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกกระทำแปดประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้ติดอยู่ในโลกนี้ควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาทำจิตให้เป็นกลางแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จิตก็จะไม่ถูกโลกกระทำครอบงำในนาคิตสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตนไว้ว่าเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดไม่ได้ตามปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญส่วนเราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสิ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้เราจึงยินดีสุขที่สะอาดไม่ยินดีสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำนินทาสรรเสริญไว้ในทีฆนิกายสีลขันธวรรคในคราวที่พระองค์เสด็จดำเนินทางไกลพระวางกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปิยะปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกความว่าได้ยินว่าในระหว่างทางสุปิยะปริภาชกกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งตรงกันข้ามแก่กันและกันเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าประทับพักแรมราตรีหนึ่งณตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยะปริภาชกก็ได้พักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกากับด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกณที่นั้นสุปิยะปริภาชกก็ยังกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิก ของสุปิยปริภาชกคงกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งกันและกันโดยตรงฉะนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันณโรงกลมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าณที่นี้

พระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และศิษย์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังเรื่องนี้ที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสเสียใจแค้นใจในคนเหล่านั้นคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะไม่รู้ว่าคำที่เขากล่าวจริงหรือไม่จริงเมื่อคนเหล่าอื่นกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์คำที่เขากล่าวติไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อความนั้นคนเราอื่นกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลินยินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินยินดีเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในโลกเติบโตในโลกไม่ทรงติดอยู่ในโลกทรงรู้แจ้งโลกได้ด้วยดีในพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้งสามนั้นโดยประการทั้งปวงจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรู้แจ้งสังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวงคือโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลก5คืออุปาทานขันธ์5โลก6คืออายตนะภายใน6โลก7คือวิญญาณทิฏฐิ7โลก8คือโลกธรรม8โลก9คือสัตตาวาส9โลก10คืออายตนะ10โลก12คืออายตนะ12โลก18คือธาตุ18อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาสยะคือความประสงค์อนุสัยคือกิเลสที่ติดตามอยู่ในสันดานของสรรพสัตว์จริตคือความประพฤติอธิมุตติคืออัธยาศัยของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวงและทรงทราบสัตว์ว่าสัตว์บางพวกมีกิเลสน้อยสัตว์บางพวกมีกิเลสมาก
บางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์

อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ง่ายบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงในโรหิตตสูตรสังยุตตนิกายสขาทวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการรู้แจ้งโลกขอนำมากล่าวเป็นบางตอนว่าโรหิตสะเทพบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญณโอกาสใดหนอบุคคลจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติบุคคลอาจบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุณโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่เรียกโอกาสนั้นว่าที่สุดของโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุโดยการเดินทางถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์แต่ว่าเราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกการดับของโลกและทางให้ถึงความดับโลกในเรือนร่างมีประมาณวาหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแล้วตรัสพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลกถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์เกิดในโลกเติบโตมาในโลกอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจของพระองค์ได้เปรียบเหมือนดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญอริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้โลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มีธรรมประจำโลกอยู่8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พระองค์ทรงสอนมิให้มนุษย์ติดอยู่ในโลกธรรม8ประการนี้คือไม่ดีใจไม่เสียใจวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลให้รู้ถูกผิดควรไม่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำข้อปฏิบัติในคำติคำชมว่าเมื่อบุคคลอื่นติพระองค์ติพระธรรมติพระสงฆ์ไม่ให้ทำความขุ่นเคืองใจไม่ให้น้อยใจเพราะจะเกิดอันตรายที่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงคำที่ไม่จริงควรแก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เมื่อคนอื่นกล่าวชมพระองค์ชมพระธรรมชมพระสงฆ์ไม่ควรทำความเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมพึงเกิดอันตรายคำที่เขากล่าวชมคำที่จริงควรปฏิญาณให้เห็นโดยเป็นความจริงว่า
คำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นบรรยายธรรมะเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตาน ับตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่าแบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาที่คุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือที่มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเรา
3: ฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ท้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดครั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเลือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
4: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์พาค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคลน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ 100,000 บาทรวมทั้งสิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ได้ประธานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
5: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงและก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษในสูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นนะด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับเพราะพระองค์ท่านก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีภาษาอาชีพที่ดีนะครับการออกไปดูใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำบิดซ้ำอีกนะพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชโองการของท่านเนี่ยมาสร้างเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยนะ mindset ของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้ต้องผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการที่มีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่จนถึงทุกวันนี้ นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นนะครับถ้าท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้พ้นโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมอีกต่อไปเพราะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราโชบายในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: นี่เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
0: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
7: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

0: ปูนในภาคเช้าวันนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบูรณ์กับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีเพื่อร่วมสืบสารประเพณีสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า400ปีและเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมสืบสารประเพณีสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วยังเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมา2รายพร้อมของกลางยาบ้าเฮโรอีนและอาวุธปืน
2: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดได้สั่งการให้นายประเสริฐวชิระยานุวัฒน์ปลัดอำเภอนำกำลังอาสารักษาดินแดนร่วมกับกำนันตำบลคะเนจื้อและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชายสัญชาติเมียนมา2รายคือนายศิลป์อายุ27ปีและนายพีอายุ30ปีพร้อมยาบ้า396เม็ดเฮโรอีน 14.8 กรัมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกและเครื่องกระสุนปืนเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
7: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
9: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
8: ขับขี่มีสติ
7: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภา

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะตอนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกับดิฉันยะลาลินวิเศษศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมคงจะเห็นว่าบ้านเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์กันแบบเต็มรูปแบบเต็มตัวนะคะหลายคนเริ่มมองหาข้อมูลว่าถ้าพ่อแม่ของเราหรือตัวเราเองในอนาคตต้องการความช่วยเหลือหรืออยากรู้จักสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานของรัฐในจังหวัดภูเก็ตเราจะมีทางออกอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบมาคุยกันค่ะก็ถ้าพูดถึงหน่วยงานของรัฐที่ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงในจังหวัดภูเก็ตนะคะหลายท่านอาจจะคุ้นเคยในชื่อเดิมก็คือสถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ตนะคะแต่ณปัจจุบันนี้ค่ะเราใช้ชื่อว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตค่ะสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือ เป็นร่วมกับทีมพม.นะคะก็คือศูนย์แห่งนี้เนี่ยค่ะตั้งอยู่ที่เลขที่132หมู่ที่2ตำบลปากคอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะบนพื้นที่ธรรมชาติร่มรื่นกว่า18ไร่เศษนะคะก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534มีภารกิจหลักคือการให้อุปการะเลี้ยงดูคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ที่ท่านได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาทางสังคมมีความยากลำบากนะคะฐานะยากลำบากไม่มีที่อยู่อาศัยหรือไม่มีใครดูแลนะคะให้ได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีคุณค่าและมีความสุขค่ะค่ะก็เรามาดูกันนะคะทีนี้หลายคนก็สงสัยค่ะว่าแล้วใครบ้างล่ะที่จะสามารถเข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาพักอาศัยที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแห่งนี้ได้นะคะหลักเกณฑ์โดยทั่วไปของศูนย์เลยหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะคะที่จะรับอุปการะผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ1 นะคะมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปบริบูรณ์ค่ะมีสัญชาติไทยนะคะหรือจะพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพปัญหาด้วยนะคะ2ค่ะเป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมไม่มีที่อยู่อาศัยเร่ร่อนหรือขาดผู้อุปการะดูแลหรือลูกหลานนะคะฐานะยากจนยากลำบากไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูกันได้นะคะ3ค่ะผู้สมัครเองก็จะต้องมีความสมัครใจที่จะเข้ารับบริการในการสงเคราะห์โดยไม่ถูกบังคับด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะ 4 ค่ะจะต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงมีสุขภาพจิตดีและมีหรือโรคทางจิตหรือโรคประสาทที่ต้องรักษาเฉพาะทางอย่างใกล้ชิดเกินกำลังของเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็ต้องพิจารณาอีกทีนึงนะคะเพราะตามระเบียบเราไม่สามารถที่จะรับผู้ป่วยทางจิตเวชที่มีภาวะคุ้มคลั่งได้ค่ะซึ่งรูปแบบการให้บริการของที่นี่นะคะไม่ใช่แค่การอยู่เฉยๆนะคะแต่เป็นการจัดสวัสดิการแบบองค์รวมมีที่พักอาศัยอาหาร3มื้อการดูแลสุขภาพเบื้องต้นพบแพทย์ตามนัดนะคะมีการดูแลแบบกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินกรณีหมดสติหรือใดๆนะคะเราก็จะมีดำเนินการดูแลให้อย่างใกล้ชิดมีกิจกรรมนันทนาการค่ะกิจกรรมกายภาพบำบัดและการส่งเสริมทางศาสนาและภูมิปัญญานะคะทางด้านนวัตกรรมต่างๆนะคะรวมถึงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุด้วยทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้สูงอายุคุณตาคุณยายนะคะท่านรู้สึกว่าไม่เหงาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในชีวิตนะคะตัวเองยังมี

0: ท่านเองเข้าไปติดต่อใช้บริการจะต้องทำอย่างไรนะคะห้ามพลาดนะคะห้ามไปไหนเด็ดขาดเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะเราจะกลับมาคุยกันในประเด็นนี้นะคะ
1: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: ค่ะกลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะคะดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.ทางสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะเมื่อสักครู่เดียวนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ทราบแล้วว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตอยู่ที่ตำบลป่าคลอกอำเภอถลางและมีใครรู้ไหมคะว่าใครบ้างที่เข้าเกณฑ์รับบริการคราวนี้ก็มาถึงคำถามยอดฮิตค่ะยอดฮิตมากๆในยุคสมัยที่ลูกหลานจะต้องทำงานหรือไม่มีเวลาที่จะดูแลว่าสามารถส่งคุณแม่เข้ามาได้ไหมหรือต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายใดนะคะมักจะโทรมามีท่านผู้สูงอายุค่ะมักจะโทรมาสอบถามบ่อยที่สุดคือแล้วถ้าจะเข้าไปอยู่หรือจะติดต่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือจะต้องเริ่มอย่างไรมีขั้นตอน1 2 3 4อย่างไรในการยื่นเรื่องและเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะค่ะก็สำหรับขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการนะคะหรือการยื่นคำร้องมีแนวทางปฏิบัติง่ายๆเลยค่ะดังนี้1นะคะการติดต่อสอบถามเบื้องต้นด้วยตนเองนะคะสามารถติดต่อได้ด้วยตนเองหรือญาติหรือผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านอสม.เทศบาลอบต.ในพื้นที่นะคะติดต่อประสานงานมายังศูนย์ผู้สูงอายุได้โดยตรงเลยนะคะโดยจะมีเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะแจ้งภายหลังนะคะอีกครั้งหนึ่ง2นะคะจะมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเมื่อทางศูนย์ได้รับเรื่องแล้วค่ะเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพความเป็นอยู่และระดับความเดือดร้อนของผู้สูงอายุเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเข้ารับบริการนะคะ3เลยค่ะเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำร้อง1ค่ะสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุนะคะภาพถ่ายสภาพที่อยู่อาศัยปัจจุบันของผู้สูงอายุตรงนี้หากมีนะคะก็สามารถที่จะนำมาได้นะคะให้เห็นถึงความจำเป็นความยากลำบากเบื้องต้นก่อนนะคะก่อนที่เจ้าที่จะได้ดำเนินการประสานภาคีเครือข่ายเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนะคะอาจจะมีใบประวัติการรักษาพยาบาลหรือใบรับรองแพทย์อาจจะเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะพิจารณาได้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากคณะกรรมการหรือว่าทางศูนย์ได้พิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะแจ้งผลและดำเนินการรับตัวเข้ารับบริการตามขั้นตอนต่อไปด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะฟังให้ดีนะคะตรงนี้ย้ำเลยค่ะว่าด้วยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตนะคะเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเรียกเก็บไม่มีเพราะเราคือหน่วยงานของรัฐที่พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขแล้วก็สามารถกลุ่มที่เปราะบางหรือประสบปัญหาทางสังคมเนี่ยได้มีใช้ชีวิตอย่างปกติสุขมากที่สุดหากมีท่านใดที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วแล้วมีเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่หวังดีประสงค์ร้ายนะคะแจ้งว่าขอรักเรียมเงินก่อนที่จะเข้าสู่ศูนย์ผู้สูงอายุหรือบ้านพักคนชราที่ป่าคลอกเนี่ยให้รีบโทรแจ้งทาง1300ได้เลยนะคะหรืออาจจะโทรมาที่ศูนย์โดยตรงเพื่อความแน่ใจนะคะทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามกระบวนการนะคะจริงๆแล้วเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทุกผู้สูงอายุทุกรายที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับบริการที่ศูนย์แล้วเนี่ยท่านก็จะได้รับสวัสดิการปัจจัย4ต่างๆนะคะซึ่งการเข้ารับบริการที่ศูนย์เนี่ยค่ะหลักๆเลยเมื่อท่านเข้ารับบริการแล้วสิทธิสวัสดิการที่ท่านได้รับอยู่ในชุมชนเช่นเบี้ยผู้พิการหรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะต้องตัดไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ซับซ้อนท่านมาใช้ชีวิตในศูนย์ผู้สูงอายุแห่งนี้ท่านจะได้รับปัจจัย4ที่คอยเอื้ออำนวยหรือสนับสนุนให้ท่านได้มีชีวิตมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะค่ะก็หลายคนอาจจะกังวลใจค่ะว่าพอเข้ามาอยู่แล้วจะเหงาไหมผู้สูงอายุท่านจะเป็นอย่างไรนะคะ ต้องบอกเลยว่าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตนะคะมีกิจกรรมที่หลากหลายมากนะคะเช่นโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุก็คือ Happy Home บ้านภูเก็ตนะคะโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่จัดตลอดทุกปีนะคะให้ผู้สูงอายุท่านได้มีกิจกรรมบำบัดกิจกรรมนันทนาการดนตรีบำบัดศิลปะบำบัดหรือป้องกันอัลไซเมอร์ต่างๆนะคะรวมถึงกิจกรรมรายเดือนเราก็จะมีนำท่านผู้สูงอายุไปท่องเที่ยวออนทัวร์นะคะเดือนละ1ครั้งใน1ปีก็ประมาณเราก็จะพาไปทั้งหมด12เดือนนะคะพาท่านไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแต่ละเดือนเราก็จะมีพาท่านออกไปช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราได้รับความพึงพอใจจากท่านผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากนะคะว่าหลังจากท่านเข้ารับบริการแล้วชีวิตที่กำลังประสบปัญหามาทำให้ท่านมีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นนะคะได้พบเจอสังคมในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่ท่านมีภาวะกลุ่มติดเตียงหรือช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเล็กน้อยตรงนี้ทางศูนย์ผู้สูงอายุเราก็มีกิจกรรมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ท่านติดเตียงด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับจะเป็นกิจกรรมของกายภาพบำบัดกิจกรรมของป้องกันอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็เราอยู่ในผ่านมาตรฐานของโครงการของสถานชีวาภิบาลนะคะซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุประคับประคองกลุ่มติดเตียงด้วยตรงนี้เราก็จะมีทางนักกายภาพบำบัดนักจิตวิทยาเข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้านศาสนาประเพณีต่างๆงานสงกรานต์หรืองานทำบุญต่างๆนะคะเราก็นำท่านผู้สูงอายุไปร่วมกิจกรรมทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะส่วนการเข้ารับบริการเนี่ยเราก็ไม่ได้จำกัดว่าท่านต้องนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเพราะทุกคนมนุษย์ทุกคนในประเทศไทยนี้นะคะมีสิทธิเท่าเทียมกันอันนี้เราก็เลยมีข้อจำกัดในส่วนนี้นะคะแต่เราจะไปดูแลตามบริบทของศาสนาหรือวัฒนธรรมนั้นๆด้วยนะคะตรงนี้เราก็ยังให้ความสำคัญมากๆค่ะก็มีหน่วยงานและผู้ใจบุญเนี่ยค่ะก็มักจะแวะเวียนมามอบรอยยิ้มและกำลังใจให้กับท่านผู้สูงอายุอยู่เสมอนะคะนอกจากนี้ก็สำหรับผู้สูงอายุที่ยังอยู่ในชุมชนจะไม่ได้เข้าพักในศูนย์นะคะนอกจากนี้ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนจะและยังไม่ได้เข้าพักในศูนย์ทางพม.ทางกระทรวงพม.และศูนย์ผู้สูงอายุเองก็ยังมีบริการด้านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันคือการช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากการสนับสนุนสิทธิ์ต่างๆรวมถึงการให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวและเราก็ยังมีผู้บริบาลที่คอยสนับสนุนอยู่ในชุมชนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราได้ทางกระทรวงพม.ต้องบอกว่ากรมกิจการผู้สูงอายุได้ผลิตผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิ์มาเป็นจำนวนหลายร้อยท่านในพื้นที่ของทั่วประเทศนะคะตรงนี้เป็นกำลังสำคัญที่ดีให้กับกระทรวงพม.เช่นเดียวกันนะคะทางผู้บริบาลเนี่ยจะช่วยลงพื้นที่ช่วยดูแลเรื่องของผู้สูงอายุที่ยังไม่เข้าถึงสิทธิ์ผู้สูงอายุที่มีภาวะยากลำบากเป็นฟันเฟืองอีกหนึ่งฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนงานให้กับศูนย์ผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะและศูนย์ผู้สูงอายุก็ยังมีอีกหนึ่งบทบาทภารกิจนะคะก็คือส่งเสริมงานผู้สูงอายุในชุมชนนะคะการส่งเสริมงานผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยส่งเสริมด้านอาชีพสุขภาพเศรษฐกิจสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเช่นเดียวกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ท่านได้อยู่ในชุมชนได้ยาวนานมากที่สุดนะคะผ่านทางเครือข่ายภาคีเครือข่ายต่างๆเทศบาลอบต.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของแต่ละจังหวัดรพสต.อพม.และอสม.นะคะในพื้นที่นั้นๆค่ะส สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะสามารถที่จะติดต่อมาได้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตจะเป็นชื่อ Facebook ก็มีนะคะก็คือนี้ชื่อเต็มตามศูนย์เลยนะคะจะมีช่องทางหลายช่องทางที่จะให้ท่านสามารถติดตามผลงานหรือติดตามการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์ผู้สูงอายุภูเก็ตได้หรือท่านจะโทรมาขอคำปรึกษาได้เองโดยตรงก็ได้หรือท่านจะ walk in เข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่จะเข้ามาบริจาคจะเข้ามาทำกิจกรรมกับท่านผู้สูงอายุนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะใครที่สะดวกจดก็จดไว้ได้เลยนะคะชื่อนะคะ Facebook ก็คือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตค่ะส่วนที่อยู่ที่ท่านจะ walk in เข้ามาได้เลยท่านสามารถปักหมุด GPS มาได้เลยตามศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตเลขที่132หมู่ที่2ตำบลป่าคอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต83110นะคะนี่ท่านก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยหมายเลขโทรศัพท์นะคะ076-529-699ค่ะส่วนหมายเลขที่จะสำหรับการประสานงานผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะชื่ออีเมลนะคะบ้านภูเก็ต _132@hotmail.com ค่ะหรือสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เป็นคลิปวิดีโอได้ทางช่องทาง TikTok นะคะชื่อศูนย์ผู้สูงอายุภูเก็ตค่ะก็ท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดตามผลงานติดตามการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าขอคำปรึกษาได้เช่นเดียวกันจะมาศึกษาดูงานหรือจะขอคำปรึกษาศูนย์ก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านเลยนะคะค่ะก็ผู้สูงอายุทุกท่านคือคุณค่าและร่มโพร่มใสของครอบครัวและสังคมไทยค่ะหากคุณลูกหลานพบเห็นผู้สูงอายุที่กำลังเดือดร้อนหรือตัวคุณลุงคุณป้าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอรับความช่วยเหลือขอคำปรึกษามีความกังวลใจหรืออยากจะให้ศูนย์ผู้สูงอายุช่วยเหลือด้านใดในสิ่งที่ประสบปัญหาอยู่ก็สามารถติดต่อประสานงานมายังศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตได้โดยตรงเลยค่ะค่ะก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้ผ่านทางสายด่วนกระทรวงพม.นะคะศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300นะคะ1300นะคะวันนี้ก็กับรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์หมดลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะก็สวัสดีค่ะ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุ

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: ผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักขณะที่สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกด้าน
7: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้บริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนนางสาวหทัริพิมพ์ณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าแม้ที่ผ่านมาเกิดเหตุอุทกภัยต้องเลื่อนกำหนดการเลือกบอร์ดประกันสังคมมาเป็นวันนี้แต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมทุกด้านไว้เรียบร้อยแล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าให้ไปใช้สิทธิ์ณสถานที่เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ณสถานประกอบการที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามประกาศและพื้นที่ที่สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนพร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือแอปไทยดีหากมีข้อสงสัยสอบถามสำนักงานประกันสังคมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอบทบาทของประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หลังสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจไทยรับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับวิกฤตปี2540
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานในหัวข้อเกือบ30ปีหลัง เศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ5โซนพร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง13อำเภอเฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
0: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
12: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: Thailand welcomes the world. Leaders, activists, and diversity champions from around the globe are coming together for the Enterprise General Meeting and World Conference 2026 Pearl of Asia. Join a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, equality, freedom, and human dignity.

ทุกเรื่องราวข้าวทั่วมุมเมืองเพื่อประเทืองปัญญาและพัฒนาสังคมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ในรายการอปมช.คุยข้าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวประจำเช้าวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะวันนี้ดิฉันอปมช.ณประภัทรเศรษฐบุพาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตรงนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา11นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้ได้ทางสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz หรือว่าผ่านทางไลฟ์สดบ้านฟ้าก็ได้นะคะที่สวท.ภูเก็ตเรดิโอค่ะตอนนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารเยอะแยะมาฝากกันเช่นเคยค่ะจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นหลักเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเยียวยานะคะต้องบอกว่าปีนี้มีซูเปอร์เอลนีโญด้วยซึ่งก็จะทำให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนไปมากมายเลยทีเดียวดังนั้นท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นการเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกใดๆก็ตามทียังไงก็ต้องคอยติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะวันนี้มีไลฟ์สดบ้านฟ้า2ช่องเลยทีเดียวนะคะทางสวท.ภูเก็ตเรดิโอแล้วก็ทางเพจส่วนตัวด้วยอ่ะไปติดตามกันได้ค่ะมาถึงข่าวแรกกันในช่วงนี้นะคะทางด้านคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการเพิ่มพื้นที่ประสบภัยจังหวัดสมุทรสงครามและทางด้านนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับทุกจังหวัดเลยนะคะให้มีการจัดส่งรายชื่อให้กับปภ.เพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถที่จะโอนเงินเยียวยาได้นั่นเองค่ะเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะกรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนและกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ก็จะอยู่ที่ 5,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะสำหรับรายละเอียดของข่าวค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569โดยเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีพุทธศักราช2569และมีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนประจำปี2569จำนวนรวมอยู่ที่558ล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยให้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขอรับจัดสรรงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีบ้านถูกน้ำท่วมนะคะตั้งแต่7วันรวมถึงกรณีของที่มีน้ำล้อมรอบบ้านด้วยนั่นเองค่ะโดยถ้าเป็นน้ำท่วม7วันขึ้นไปจะได้รับเงินเยียวยาอยู่ที่ 9,000 บาทต่อครัวเรือนกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์จะอยู่ที่ 5,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะซึ่งเป็นข้อมูลจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยพื้นที่ที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือการประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตอนนี้ประกาศไปแล้วจำนวน41จังหวัดนะคะมีจังหวัดใดบ้างไปฟังกันค่ะจังหวัดกระบี่กาญจนบุรีขอนแก่นจันทบุรีชลบุรีเชียงรายเชียงใหม่ตรังตากตราดนครปฐมนครพนมนครราชสีมาน่านประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพะเยาพังงาพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลำปางเลยสกลนครสระบุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานีอุตรดิตถ์และอุบลราชธานีและยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติที่ได้มีไว้ให้แล้วเมื่อวันที่25สิงหาคมนะคะสำหรับ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในห้วงระหว่างวันที่15พฤษภาคม2569จนถึงวันที่30กันยายน2569เท่านั้นนะคะโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอขอทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีพุทธศักราช2569เห็นชอบพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราชัยนาทชัยภูมินครนายกนครสวรรค์นนทบุรีบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาพิจิตรลพบุรีลำพูนศรีสะเกษสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสิงห์บุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์อุทัยธานีและจังหวัดอ่างทองรวมถึงกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ประกาศไปแล้วทั้งหมด65จังหวัดเกือบครบประเทศไทยแล้วล่ะค่ะโดยจะมีการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน 4,731,666,600 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยในวันที่30กันยายน2569นะคะทางจังหวัดสมุทรสงครามได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากรวมถึงมีการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนแม่กลองในปริมาณมากส่งผลให้ระดับแม่น้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28กันยายน2569ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมากนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมดังนั้นในวันที่6ตุลาคมทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบประกาศเพิ่มเติมจังหวัดสมุทรสงครามในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนและกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์จะได้หลังละ 5,000 บาทค่ะจากวงเงินที่ได้อนุมัติไว้แล้วนะคะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บังคับบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเน้นย้ำในเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วกำชับให้ทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยมาให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้มีการประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับผู้เดือดร้อนต่อไปค่ะ

คงอยู่ในเรื่องของการเยียวยาเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของภัยพิบัติอย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะคะว่าปีนี้ต้องยอมรับว่าซูเปอร์เอลนีโญทำให้สภาวะภูมิอากาศโลกเนี่ยโอ้โหสาหัสเลยทีเดียวในส่วนของประเทศที่เคยหนาวตอนนี้ต้องหาแอร์กันแล้วนะคะในขณะที่บ้านเราทั้งโซนที่แล้งก็แล้งจริงๆโซนที่ฝนก็ฝนจริงๆอย่างไรก็ตามทีนะคะประเทศไทยอย่าลืมติดตามทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักนะคะถ้าเป็นเพจอื่นๆก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอาจจะฟังได้แต่ว่ายังไงขอให้ติดตามทางเพจหลักไว้ก่อนและที่สำคัญก็คือในเรื่องของเซลล์บอดแคสต์นะคะถ้ามีปัญหาน้ำท่วมในที่ไหนก็จะมีการส่งข้อมูลเข้าไปให้มือถือของทุกท่านอยู่ใกล้ตัวเอาไว้ค่ะที่สำคัญท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศไปแล้วนะคะว่าเป็นพื้นที่ที่ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่าลืมเตรียมยารักษาโรคไฟฉายใดๆก็ตามทีเพื่อให้ท่านสามารถที่จะส่งข่าวออกไปข้างนอกได้หรือว่าสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในห้วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่ความช่วยเหลือจะมาถึงนั่นเองค่ะข่าวต่อมาค่ะท่านทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ห่วงระหว่างวันที่9จนถึง13ตุลาคมค่ะด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะก็มีการคิกออฟประกันภัยพิบัติแห่งชาติประเดิมจ่ายค่าสินใหม่ให้กับผู้ประสบภัยจังหวัดลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักห่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคม2569โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารน้ำเครื่องดื่มต่างๆรวมถึงเส้นทางการขนส่งการสร้างเครือข่ายซัพพลายเชนนะคะให้มีวัตถุดิบและน้ำดื่มเพียงพอในช่วง 1-2 วันแรกของการประสบภัยให้มีการจัดเตรียมถุงยังชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์การช่วยเหลือจะต้องรวดเร็วทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเปิดเผยว่าในพื้นที่ภาคใต้ยังมีฝนตกหนักจึงได้กำชับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตภาคใต้ขออภัยค่ะจึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตภาคใต้เตรียมความพร้อมทุกด้านโดยเฉพาะอาหารน้ำดื่มเส้นทางขนส่งเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดในเขตภาคใต้นะคะต้องสร้างเครือข่ายซัพพลายเชนตั้งแต่ตลาดแหล่งขนส่งอาหารและห้างสรรพสินค้าเพื่อให้มีวัตถุดิบและน้ำดื่มเพียงพอในช่วง 1-2 วันแรกของการเกิดภัยพร้อมทั้งกำชับการจัดถุงยังชีพจะต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และย้ำให้เตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่ในห่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ค่ะภาพรวมก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไล่ลงมาจนถึงภาคใต้เลยนะคะโดยในวันที่9ตุลาคม2569เริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ดังนั้นการช่วยเหลือจะต้องรวดเร็วทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งมีข้อสั่งการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนในจังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ให้เพิ่มการสื่อสารสร้างการทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไรภาครัฐกำลังทำอะไรวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและช่องทางรับความช่วยเหลือป้องกันความขัดแย้งค่ะข้อ2นะคะป้องกันความขัดแย้งโดยให้ทางฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจมีการสแกนพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งกรณีการระบายน้ำการทำคันกั้นน้ำนะคะพร้อมทั้งร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่าให้เกิดความขัดแย้งจากกรณีดังกล่าวค่ะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยพอน้ำท่วมก็จะมีการกั้นพื้นที่มีการวางกระสอบทรายซึ่งแน่นอนว่าจะมีบ้านบางหลังที่จมน้ำอยู่ก็จะต้องสร้างความเข้าใจว่าทำไมจึงจะต้องทำแบบนี้นะคะ3ค่ะมีการวางแผนระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์น้ำและมีเส้นทางน้ำที่เชื่อมต่อกันกำหนดแผนและบูรณาการร่วมกันกับหน่วยทหารชนประทาน

0: ในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำอย่างเชื่อมโยงแล้วก็ไร้รอยต่อโดยให้สามารถนำน้ำออกไปสู่พื้นที่ว่างได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ได้กำชับให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุมีการแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจนนะคะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดพร้อมทั้งขอให้แม่ทัพภาคที่4ช่วยกำสนับสนุนกำลังพลซึ่งมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรเข้าช่วยเหลือปฏิบัติงานทั้ง14จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้มีการรายงานสถิติน้ำฝนการบริหารงบประมาณการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมพิกัดให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กีดขวางการเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่การจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขาสำรองนะคะเพื่อป้องกันปัญหาทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะทางด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ค่ะทางด้านกรมชลประทานค่ะมีการเตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่10แล้วก็11ตุลาคมนี้โดยจะมีการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำไว้เพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในขณะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเตรียมการพร่องน้ำบริเวณเขื่อนแก่งกระจานซึ่งปัจจุบันมีความจุเกินกว่าความจุไปแล้วนะคะก็คือความจุจะอยู่ที่ 100% ตอนนี้ 102% ไปแล้วก็จะต้องมีการปล่อยมวลน้ำออกมาเพื่อที่จะพร่องน้ำในเขื่อนรองรับน้ำที่กำลังจะตกลงมานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีการเดินหน้าเพื่อที่จะเยียวยาผู้ประสบภัยจากค่าสินไหมทดแทนเหตุน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ค่ะโดยมีการเดินทางไปยังจังหวัดลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ร่วมกับนายนิรัตพงสิทธิถาวร นะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยดร.สมพรสืบทวินคุณนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะคะนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยระบุว่าจากสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงแล้วก็มีความถี่เพิ่มมากขึ้นนะคะทางรัฐบาลได้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติของประเทศจากการให้ความช่วยเหลือหลังจากเกิดภัยแล้วนำไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติของประชาชนจะได้สิทธิ์คุ้มครองประกันภัยอยู่3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาโดยพื้นที่ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะต้องประกาศเป็นพื้นที่ที่ประกาศเขตประสบสาธารณภัยเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่อาศัยหรือชีวิตโดยทีมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยได้เดินทางไปจังหวัดลำพูนนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงของการลงทะเบียนให้กับผู้ประสบภัยผ่านระบบออนไลน์จากเหตุน้ำป่าหลากเมื่อวันที่5ตุลาคม2569ในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนทางประชาชนได้รับผลกระทบไป4หมู่บ้านนะคะ225ครัวเรือนจังหวัดลำพูนก็ถือเป็นพื้นที่แรกค่ะในการ เคลมประกันภัยพิบัติของกรมธรรม์ที่เป็นเรื่องของการประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโครงการภัยพิบัติประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยจ่ายคืนค่าความเสียหายเบื้องต้นนะคะครัวเรือนละ 10,000 บาทแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนไปเยอะแล้วพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นก็จะต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำรวมถึงในเรื่องของการเยียวยาต่างๆเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในเรื่องของการประกันกรณีของอุทกภัยต่างๆนะคะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามีเรื่องราวของการทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมีการประชุมกันใช่ไหมคะแล้วก็มีการสอบถามสถานการณ์น้ำในจังหวัดภูเก็ตโดยผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตก็ได้กล่าวรายงานไปด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรพักกันครู่เดียวค่ะ
1: นายกสั่งด่วนให้โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้ครับไม่ต้องรอข้อมูลให้ครบทั้งจังหวัดครับข้อมูลนี้จากนายกอนุทินครับเมื่อ5ตุลาคม69เขากำชับเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 4,700 ล้านบาทโดยเฉพาะจ่ายตรงรายวันถึงมือผู้ประสบภัยในสัปดาห์นี้ครับโดยไม่ต้องรอยอดสรุปรวมครับซึ่งทางปภ.เองเขามีการประสานแล้วก็ชี้แจงไปยังกทม.แล้วก็จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือรวม65จังหวัดครับเร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลมาที่ปภ.โดยเมื่อได้รับข้อมูลแล้วเนี่ยเดี๋ยวปภ.จะดำเนินการตรวจสอบภายใน2วันก่อนที่จะส่งต่อให้ธนาคารออมสินในการที่จะตรวจสอบและดำเนินการในการโอนเงินให้แก่พี่น้องประชาชนครับภายใน3วันทำการซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือได้ภายในสัปดาห์นี้ครับซึ่งการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยโดยกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทครับกรณีน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่ที่อาศัยประจำเนี่ยแล้วก็อาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทครับโดยกรณีประชาชนที่กรอกข้อมูลยื่นเรื่องคำร้องไปผ่านแอปทางรัฐเนี่ยแล้วระบบแจ้งว่าไม่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนกดยืนยันครับโดยเฉพาะการเลือกพื้นที่เกิดภัยซึ่งหากเลือกพื้นที่หรือเขตที่ไม่ถูกต้องเนี่ยระบบจะไม่สามารถดำเนินการยืนยันข้อมูลได้ครับทางนี้พี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูคำร้องของฉันครับในช่องแก้ไขข้อมูลและขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเกิดภัยให้ตรงกับวันที่เกิดเหตุจริงครับแล้วก็สอดคล้องกับเงื่อนไขระยะเวลาที่เขากำหนดไว้เพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องนั่นเองครับเร็วไวก็จะง่ายสำหรับคบครับคบช่วยเหลือคนน้ำท่วมเต็มที่ครับมีอะไรที่ผู้ประสบภัยสามารถได้รับการช่วยเหลือได้บ้างมาดูกันครับข้อมูลนี้จากรัฐมนตรีสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบ อยู่ด้วยครับเขามีการประสานภาครัฐและเอกชนเนี่ยในการตอบรับเรื่องของมาตรการน้ำท่วมในหลากหลายด้านเลยครับอย่างเรื่องรถนะครับด้านรถยกเนี่ยเขามีการประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการที่จะช่วยขนย้ายรถในพื้นที่ของกทม.โดยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1197ครับสมาคมอู่กลางการประกันภัยครับให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำ4ตัวถังร้อยละ20แล้วก็รับประกันคุณภาพสิน1ปีครับส่วนผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อเองเขามีส่วนลดเรื่องของค่าอะไหล่ให้ค่าแรงค่าตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับส่วนสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางในการยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากน้ำท่วมครับและจะมีการจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่าด้วยความเสียหายส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของการรับประกันครับในส่วนของภาระหนี้กันบ้างครับภาระหนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีมาตรการในการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาในการชำระหนี้และก็สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูครับตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินส่วนคปภ.ครับได้มีการเร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการเคลมประกันภัยก็ติดต่อได้ที่สายด่วน1186ครับนอกจากนี้เรื่องของบ้านครับมาตรการในการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยไม่เอาเปรียบค่าเช่าหรือว่าริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมนะครับผู้ประกอบธุรกิจหลายรายเองเขาก็มีการขานรับนโยบายในการจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยครับหากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมครับแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPD Connect เว็บไซต์สคบหรือว่าสคบจังหวัดทั่วประเทศครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับคบครับจับตาฝนระลอกใหม่9ถึง13ตุลาคม69นี้ครับภาคไหนฝนตกหนักวันไหนกันบ้างมาดูกันครับข้อมูลนี้จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่9ถึง13ตุลาคม69ครับโดยระบุว่าช่วงนี้บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนครับมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ครับในช่วงวันที่9ตุลาคมครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ครับ10ตุลาคม69ครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับ11ตุลาคม69ครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับแล้วก็ภาคตะวันออกและก็ภาคใต้12ตุลาคม69ครับภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและก็ภาคใต้ครับส่วนที่13ตุลาคม69ก็ในส่วนของภาคใต้ครับในช่วงปลายฤดูฝนนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับ เร็วไวเข้าใจง่ายสวัสดีขอบอกครับ
2: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
0: ์กลับมาในช่วงครึ่งหลังของรายการอปมช.คุยข่าวนะคะประจำเช้าวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ค่ะยังคงเวียนอยู่กับเรื่องราวของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็อย่างที่เล่าไปในช่วงครึ่งแรกนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยประกาศภัยพิบัติไปแล้ว65จังหวัดทั่วประเทศไทยดังนั้นอยู่ในพื้นที่หรือไม่อยู่ในพื้นที่ยังไงเฝ้าระวังคอยดูคอยตรวจตากันดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านเองนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะมาถึงเรื่องราวในช่วงของช่วงที่2ของรายการนะคะกลับมาที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะโดยทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนั่งประชุมเป็นประธานบอร์ดของบก.ปพช.ภาคใต้ก็มีการสอบถามสถานการณ์น้ำโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการรายงานไปรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะวันที่10ตุลาคม2569เวลา14นาฬิกานะคะทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บังคับบัญชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมสำหรับรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมณโรงแรม CSปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยนายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18จังหวัดภูเก็ตนางสาวดวงพรเฉินบำรุงนิติกรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ประชุมมีการรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำณวันที่10ตุลาคม2569พบว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งโดยมีปริมาณฝนสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงวัดได้ 92.5 มิลลิเมตรที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ทั้งลุ่มน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะโดยจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่10ถึง14ตุลาคม2569สำหรับพื้นที่ที่เฝ้าระวังค่ะจะมีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสและจังหวัดภูเก็ตนะคะรวมถึงกระบี่ตรังแล้วก็สตูลด้วยค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตค่ะให้ความสำคัญในเรื่องของการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นควบคู่กับสถานการณ์ฝนตกหนักทั้งกรณีของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงบริเวณที่มีฝนตกสะสมมากนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงเมื่อมีสัญญาณอันตรายในขณะเดียวกันก็ให้เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมในทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความปลอดภัยในการเดินทางการโดยสารทางเรือให้ผู้ประกอบการเดินเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามประกาศเตือนและภาพพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะตรวจสอบความพร้อมของเรือและอุปกรณ์ช่วยชีวิตและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานทางทะเลอย่างเคร่งครัดหากสภาพอากาศหรือคลื่นลมไม่ปลอดภัยให้พิจารณางดออกเรือหรือหยุดให้บริการตามประกาศและคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้ทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของเสบียงอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นโดยประสานทางผู้ประกอบการ ห้างค้าปลีกตลาดสดผู้จำหน่ายวัตถุดิบและผู้ประกอบการขนส่งไว้ล่วงหน้าเพื่อสามารถจัดหาและกระจายสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องแม้เส้นทางคมนาคมจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมทั้งเตรียมงบประมาณและเงินทดรองราชการตลอดจนประสานภาคเอกชนเพื่อจัดหาเครื่องจักรกลอุปกรณ์กู้ภัยเรือยานพาหนะที่จำเป็นให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอการสนับสนุนจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวนะคะทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามสถานการณ์ฝนในส่วนของปริมาณน้ำความเสี่ยงดินสไลด์และสภาพคลื่นลมในทะเลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเตรียมบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยและระบบสื่อสารการแจ้งเตือนในพื้นที่สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตเป็นสำคัญค่ะและรวมถึงการลดผลกระทบต่อประชาชนในทุกพื้นที่ด้วยอันนี้ก็เป็นข่าวจากทางประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะคะยังไงช่วงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามเฝ้าระวังอยู่ตลอดค่ะเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับมือสถานการณ์ได้ตลอดเวลาค่ะมาถึงเรื่องราวของประเพณีกินผักในจังหวัดภูเก็ตบ้างมีใครเริ่มกินผักบ้างแล้วเอ่ยเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันที่10ตุลาคม2569แล้วก็จะไปส่งพระในคืนวันที่18ตุลาคม2569ค่ะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมีการเยี่ยมอามบางเหนียววันนี้10ตุลาคม2569นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มอบหมายให้นายรอมฎอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายประวินริษาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะได้ไปเยี่ยมอาบังเหนียวเต้าโบเก้งหรือสันเจ้าบางเหนียวนั่นเองค่ะในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569พร้อมทั้งมอบข้าวสารและน้ำดื่มให้กับทางสันเจ้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงทานสำหรับการประกอบอาหารเจแจกจ่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมในประเพณีนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางคณะก็ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเจศาลเจ้าเพื่อติดตามขั้นตอนการประกอบอาหารเจจัดเตรียมวัตถุดิบและการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมอาหารนะคะการปรุงการประกอบไปจนถึงการจัดเก็บและการให้บริการเพื่อให้อาหารมีความสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะสำหรับผู้ที่มารับบริการในตลอดช่วงเทศกาลเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งมีการตรวจสอบในเรื่องของอาหารอย่างละเอียดนะคะเรียกว่าออกมาถึงมือประชาชนนี้จะต้องสะอาดแล้วก็ปลอดภัยอร่อยด้วยค่ะทั้งนี้ทางอ้ําบางเหนียวนะคะตั้งอยู่บริเวณถนนภูเก็ตตําบลตลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่มากๆค่ะตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2447และเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานนะคะโดยมีบทบาทสำคัญในการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญมากๆสะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตภายในศาลเจ้ามีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของทางศาสนาจีนนะคะรวมถึงพิธีกิวเอ้งหรือการแห่พระรอบเมืองนั่นเองอย่างไรก็ตามในการลงพื้นที่เยี่ยมอามรวมถึงสนับสนุนของสำหรับโรงทานในครั้งนี้นะคะเป็นการส่งเสริมการแบ่งปันการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงอาหารเจได้ตลอดช่วงเทศกาลนั่นเองก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่อามบางเหนียวนะคะที่มีการแจกอาหารเจแบบนี้ทุกๆอามในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเลยก็มีอาหารเจแจกฟรีที่สำคัญก็คือจะต้องดูในเรื่องของมาตรฐานว่ามีการปรุงสุกร้อนอยู่หรือเปล่าอาหารสะอาดไหมในครัวพื้นที่เป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องฝากไปยังศาลเจ้าต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องราวของการจำหน่ายพลุประทัดหรือวัตถุที่ไวไฟต่างๆนานาให้เด็กๆได้เอามาเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวก็ยังไงฝากผู้ปกครองระมัดระวังด้วยนะคะเล่นในสิ่งที่ทางตำรวจอนุญาตให้เล่นดีกว่าเพื่อที่ความปลอดภัยของตัวเองด้วยเพราะว่าในทุกๆปีที่ผ่านมาก็จะมีในเรื่องของการจุดประทัดอาจจะไปแอบหาบะจางมาเล่นหรือประทัดที่มีขนาดใหญ่เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุก็ต้องสูญเสีย อวัยวะในร่างกายไปดังนั้นปีนี้มีการกำชับเป็นพิเศษและท่านใดที่ดูข่าวติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้ก็อาจจะเคยเห็นข่าวแล้วล่ะว่าอาจจะมีความคึกขนองของเด็กๆนะคะของวัยรุ่นหรือบางทีก็ผู้ใหญ่เองนี่แหละแทนที่จะมาจุดประทัดเล่นกันโป้งๆในพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่เดือดร้อนคนอื่นก็กลายเป็นว่าเอาประทัดมาจุดยิงกันบนถนนอันนี้ก็จะมีการตรวจตรากันอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะคะโดยทางจังหวัดภูเก็ตจะมีการคุมเข้มแล้วก็เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุและเรื่องร้องเรียนในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตค่ะถ้ามีการพบเห็นการจุดประทัดหรือดอกไม้ไฟต้องห้ามนะคะสามารถแจ้งได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะจดไว้เลยนะคะ1163ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยทางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีที่พบเห็นการกระทำผิดหรือกรณีที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายความเดือดร้อนรำคาญในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการจุดประทัดดอกไม้ไฟต้องห้ามดังนั้นจะมีการประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับสายด่วนในการแจ้งเหตุนะคะแจ้งได้ที่หมายเลข1163รับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นหูเป็นตารักษาความปลอดภัยสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ตเพื่อความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยนั่นเองค่ะข่าวสุดท้ายในช่วงนี้นะคะช่วงเช้าๆแบบนี้ท่านใดที่จะต้องเดินทางไปทำงานในห้วงระหว่างนี้จนถึงวันที่18ตุลาคม2569ต้องมีการวางแผนการเดินทางนิดนึงโดยเฉพาะใครที่มีที่ทำงานโซนกลางเมืองภูเก็ตชาร์เตอร์แบงค์ถนนถลางนะคะเพราะว่าจะมีพิธีอูเก้งหรือว่าการแห่พระรอบเมืองนั่นเองค่ะวันนี้รวบรวมมาว่ามีอาร์มใดแห่ในห้วงเวลาใดบ้างนะคะวันไหนบ้างเพื่อที่ประชาชนที่อยากจะเข้าไปดูไปชมความอลังการของแต่ละขบวนก็สามารถไปชมได้รวมถึงท่านที่จะต้องวางแผนการเดินทางนะคะก็จะต้องวางแผนให้ดีเพื่อหลบเลี่ยงขบวนนั่นเองค่ะโดยมีการจัดพิธีอิ้วเก้งนะคะแห่พระรอบเมืองภูเก็ตตั้งแต่วันที่11ถึง18ตุลาคมแห่ทุกวันในช่วงเช้าค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ7โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงเวลา11ถึง12นาฬิกานะคะกำหนดขบวนแห่ดังนี้ค่ะ11ตุลาคม 07.30 นนะคะศาลเจ้านาคา12ตุลาคมศาลเจ้าสปัมเริ่มต้นเวลา7นาฬิกาค่ะ13ตุลาคมศาลเจ้าสามกองเริ่มออกขบวนตั้งแต่เวลา7นาฬิกา45นาทีค่ะ14ตุลาคมศาลเจ้าท่าเรือเริ่มออกตั้งแต่เวลา6นาฬิกา9นาที15ตุลาคมค่ะศาลเจ้าบางเหนียวเริ่มออกเวลา 06.00 นค่ะ16ตุลาคมศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้งนะคะเริ่มออกเวลา 08.00 นค่ะวันที่17ตุลาคมศาลเจ้ากระทู้ค่ะเริ่มออกเวลา6นาฬิกา45นาทีและวันที่18ตุลาคมนะคะปิดท้ายด้วยศาลเจ้าหล่อโรงเริ่มออกขบวนนะคะเวลา7นาฬิกาตรงค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดภูเก็ตเลยที่นักท่องเที่ยวเฝ้ารอมาอย่างยาวนาน1ปีมี1ครั้งนะคะและ9วัน9คืนนี้จะมีขบวนแห่ทุกวันดังนั้นท่านที่ประสงค์จะมาชมขบวนแห่สามารถที่จะติดตามรายการอปมช.คุยข่าวหรือว่าติดตามเส้นทางขบวนแห่ได้ทางสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะคะเพจบ้านฟ้าที่ประชาสัมพันธ์ปชส.จังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะเพื่อที่จะดูว่ามีผ่านขบวนที่ไหนบ้างหรือสื่อข่าวท้องถิ่นก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันนะคะย้ำอีกครั้งนึงค่ะว่าจะมีกำหนดขบวนแห่พิธีแห่พระรอบเมืองทุกๆวันในช่วงเวลาเช้านะคะดังนั้นท่านที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงเส้นทางก็ศึกษาเส้นทางกันนิดนึงผ่านทางเพจประชาสัมพันธ์ต่างๆรวมกระทั่งถึงท่านที่ต้องการจะไปชมนะคะท่านที่ต้องการจะเข้าไปชมขบวนแห่ความอลังการของแต่ละขบวนแห่เนี่ยโดยมากจะแห่ในช่วงโซนของถนนดีบุกถนนถลางแล้วก็ผ่านแยกชาร์เตอร์แบงค์สู่วงเวียนหอนาฬิกาแล้วก็ไปจบขบวนกันที่ปลายแหลมสะพานหินนั่นเองท่านสามารถที่จะดักรอได้ในทุกๆวันเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัยการป้องกันภัยกันเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวอยากจะแนะนำคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะของจังหวัดภูเก็ตเองทางด้านปภ.จังหวัดภูเก็ตก็มีการ เปิดเพจบ้านฟ้านะคะชื่อว่าสำนักงานปภ.จังหวัดภูเก็ตท่านใดที่ต้องการจะเข้าไปติดตามเพื่อที่จะตามสถานการณ์น้ำต่างๆสามารถเข้าไปติดตามได้เลยทีเดียวค่ะมีข่าวทางด้านของปชส.จังหวัดภูเก็ตเข้ามาอีกหลายๆข่าวเลยทีเดียวนะคะคัดเลือกมาอ่านมาเล่าให้ฟังกันในช่วงนี้ อย่างที่เป็นที่ภาคภูมิใจท่านคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะเห็นข่าวเมื่อวานนี้แล้วนะคะกับน้องเนเน่รอยัลของเราที่ได้รับพระราชทานพระราชโอรสให้เข้าเฝ้าค่ะโดยเมื่อวันที่9ตุลาคม2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชขออภัยค่ะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้นำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์2026พร้อมทั้งครอบครัวได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนให้กับน้องเนเน่ด้วยนะคะเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็เป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองแล้วก็วงตระกูลสืบไปก็เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของน้องมากๆเลยทีเดียวที่สำคัญไม่ใช่แค่ภาคภูมิใจแค่น้องเท่านั้นตอนนี้เนเน่รอยัลไม่ใช่ของคนภูเก็ตอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเนเน่รอยัลของคนทั้งโลกอีกด้วยล่ะค่ะมาถึงเรื่องราวของกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของประทัดนะคะเหตุก็เกิดบริเวณสภ.วิชิตนั่นเองค่ะถามว่าวิชิตนิ่งไหมไม่ได้นิ่งเลยนะคะโดยทางสภ.วิชิตเอาจริงค่ะมีการตรวจเข้มแหลมดินสอช่วงกลางดึกยึดรถจักรยานยนต์โดยพบเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีนะคะทั้งหมด12รายมีการเข้าไปมั่วสุมตรงนั้นค่ะเมื่อวันที่11ตุลาคม2569ค่ะเวลา 2:30 นาทีสถานีตำรวจภูธรวิชิตจังหวัดภูเก็ตได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบและป้องกันเหตุบริเวณจุดชมวิวแหลมดินสอนะคะตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหลังจากมีการเฝ้าระวังกลุ่มปัญหาวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมขับขี่รถจักรยานยนต์ก่อกวนนะคะมีการก่อความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็แข่งรถในเส้นทางการปฏิบัติการอยู่ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงค่ะโดยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตพร้อมด้วยรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามนะคะแล้วก็ตำรวจอีกหนึ่งชุดเลยทีเดียวได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเปิดสัญญาณไฟวับวับเพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่สำหรับผลการปฏิบัติงานนะคะพบเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีจำนวน12รายมีการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ไว้ตรวจสอบจำนวน9คันโดยเจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้ปกครองเข้ารับฟังการชี้แจงข้อกฎหมายและดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546มาตรา26วงเล็บ3และมาตรา78ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากพบว่ามีการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือมีพฤติการแข่งรถเพื่อดำเนินการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรื่องของการกระทำผิดในอนาคตต่อไปด้วยต้องบอกว่าถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่ามีเทศกาลหลายๆอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็จะทำให้การขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่มีความปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชนเลยดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะผู้ปกครองต้องฝากรณรงค์ไปยังทางผู้ปกครองว่าเก็บกุญแจไว้เลยหรือวิธีการใดก็ได้ให้น้องๆ อยู่กับบ้านปลอดภัยที่สุดจะได้ไม่เจอตำรวจตรวจจับแล้วคนที่เดือดร้อนก็คือผู้ปกครองนั่นแหละค่ะต้องเป็นผู้ไปรับตัวน้องๆกลับบ้านนั่นเองนะคะดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องคุมเข้มเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เด็กๆไปรวมกลุ่มกันอาจจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็เกิดอุบัติเหตุซึ่งจะนำมาซึ่งความสูญเสียได้ในอนาคตก็จะต้องฝากทางผู้ปกครองนิดนึงค่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องบอกว่าดูเดือดกันพอสมควรเลยทีเดียวค่ะทางด้านมหาดไทยได้เปิดปฏิบัติการสิงห์พระเดชศึกบุกจับผับเถื่อนย่านข้าวสารนะคะพบว่ามีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวนถึง30คนเลยทีเดียวต่ำสุด15ปีนะคะแล้วก็มีการตรวจ ปัสสาวะพบฉี่ม่วงไปถึง31รายเลยทีเดียวค่ะโดยเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นะคะเวลา 3:30 นาทีค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำชุดพิเศษชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองนะคะเปิดปฏิบัติการสิงห์พเดชศึกเข้าตรวจสอบและจับกุมสถานประกอบการคล้ายสถานบริการนะคะชื่อว่าโอเคบาร์ตั้งอยู่บริเวณถนนข้าวสารแขวงตลาดยอดเขตพระนครกรุงเทพมหานครหลังสืบสวนแล้วมีพฤติการฝ่าฝืนกฎหมายหลายประการเลยทีเดียวทั้งเปิดสถานบริการโดยไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะปล่อยให้มีเยาวชนเข้ามาใช้บริการและมีพฤติการที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดรวมถึงการจำหน่ายลูกโป่งอัดแก๊สหัวเราะนะคะให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยก็เรียกว่าดมไปแล้วก็เคลิบเคลิ้มประมาณนั้นนะคะในการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใต้แนวทางมหาดไทยทำทันทีaction 5 plus นะคะเข้าสู่เป้าหมายในเรื่องของการบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโหชื่อโครงการแบบต้องพิฆาตกันเลยทีเดียวโดยมอบหมายให้นายนฤชาโคสาวิศิวิไลค่ะอธิบดีกรมการปกครองนายณรงค์ทิพย์สิรินะคะรองอธิบดีกรมการปกครองและร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักงานการสอบสวนและนิติกรนายเรืองลักษณ์เรืองยังมีผู้อำนวยการสำนักงานกองอำนวยการอาสารักษาดินแดนและนายศักชัยโรจนรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายฝ่ายพนักงานปกครองร่วมดำเนินการผ่านชุดด้วยซึ่งปรากฏว่าจับมาได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยมีการพบนะคะเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีถึง30คนเลยทีเดียวอายุต่ำสุด15ปีแล้วก็พบฉี่ม่วงด้วย31รายเลยทีเดียวยังไงอย่าลืมนะคะช่วงนี้ปิดเทอมเด็กๆก็อาจจะอยู่บ้านแล้วก็มีการทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์อาจจะโดนตำรวจจับได้ยังไงก็ฝากผู้ปกครองช่วยกันกดขันลูกๆของท่านในช่วงนี้ด้วยที่สำคัญนะคะย้ำกันอีกสักครั้งนึงสำหรับเด็กๆและเยาวชนช่วงนี้จะจุดประทัดยังไงอาจจะโดนจับได้สำหรับสายด่วนการแจ้งเหตุนะคะ1163วันนี้รายการอปมช.คุยข่าวและดิฉันณประภาเสบุผาคุณจะต้องลาไปก่อนหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: ย้ำรายใหม่ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไปยืนยันตัวตน EKYC ทุกคนครับข้อมูลนี้จากกระทรวงการคลังครับแจ้งถึงรายใหม่ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี69รวมไปถึงรายเดิมที่มีการมอบอำนาจเนี่ยนะครับต้องไปยืนยันตัวตน EKYC ด้วยนะครับโดยยืนยันได้3ช่องทางนะครับได้แก่แอปเป่าตังแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งโดยธนาคารกรุงไทยทำได้ถึง12มกราคม70ครับส่วนธกส.ออมสินธอส.ธนาคารอิสลามทำได้ถึง14ตุลาคม69ครับส่วนกรณีที่บัตรหมดอายุหรือว่ามีการเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ครับก็ต้องยืนยัน EKYC พร้อมตั้งรหัสคู่บัตรพินโค้ด6หลักที่ธนาคารกรุงไทยครับและถ้าบัตรหายให้แจ้งอายัดครับพอได้บัตรใหม่ก็ต้องไปยืนยันตัวตน EKYC เช่นเดียวกันครับทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคม69นี้เป็นต้นไปครับเร็วไวเข้าใจง่ายสอนขอบอกครับอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกครับจะกลับมาที่ไทยอีกครั้งกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือพูดง่ายๆคือการประชุม IMF และ World Bank 2026แล้วประเทศไทยจะได้อะไรจากการประชุมนี้บ้างครับอย่างแรกครับไทยได้แสดงศักยภาพความพร้อมต่างๆทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งโรงแรมและบุคลากรที่มากความสามารถในประเทศครับสองครับคือได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยที่เป็นหมุดหมายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกในหลายๆกลุ่มสู่สายตาชาวโลกนั่นเองครับสามครับคือได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านทางศิลปวัฒนธรรมอาหารการกินวิถีชีวิตให้กับทั่วโลกได้รู้จักครับ4ครับโอกาสในการสร้างเม็ดเงินอย่างมหาศาลครับเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงการเดินทางของผู้ที่มาร่วมการประชุมเนี่ยแน่นอนว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นตามมาด้วยครับโดยการประชุมครั้งนี้จะมีการรวบรวมผู้นำด้านการคลังการธนาคารจากทั่วโลกเลยครับมาที่นี่ร่วมกันนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพกันนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่กว่า400ปี
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสียงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกำชับทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักในอำเภออุ้มผาง
7: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงในเมืองอิรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองอิรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐที่ระบุว่าชายวัย45ปีก่อเหตุกราดยิงประชาชนที่บ้านพักแห่งหนึ่งในเมืองอิรีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้ก่อเหตุที่ตัดสินใจจบชีวิตตนเองระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปิดล้อมบ้านพักแห่งนี้เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุครั้งนี้ขณะที่นายจอร์จชาบิโรผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
9: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่ธนาเดือนครับ
0: สวัสดีค่ะน้องทนายเมธสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับรายการสาระน่ารู้ช่วง Business Legal Talk เราจะเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะวันเสาร์อาจจะแพลมก็วันนี้พี่อยากจะบอกว่ามันถึงเห็นหน้าน้องเมธนี่ก็ส่งยิ้มให้เราจะคุยอะไร
1: วันนี้เหรอครับจริงๆแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจครับแต่ว่าตอนนี้มีเขาเรียกว่าอะไรไอเดียที่อยากจะแบบทำธุรกิจอะไรเงี้ยครับ อีกอันนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ชอบมีเวลาว่าชอบหาเรื่องนู้นนี้ทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่
1: ไม่รู้ได้ใคร
0: ไม่รู้ได้ใครอ้าวแม่เคลิ้มเองค่ะ
1: ไม่รู้ได้ใครแล้วนี้เสร็จนะครับก็เลยสนใจเรื่องของแบบเกี่ยวกับเรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรือเนี่ยคือจริงๆเราเป็นจังหวัดทางทะเลเนาะทะเลแล้วก็ปีหนึ่งเรือเข้ามาเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊งานพวกนี้เขาทำยังไงกันแล้วก็สนใจจังเฉพาะการต
0: ่อ
1: ที่เห็นอยู่ก็มีบริษัทที่เคยคุ้นเห็นเขาทำกันเราก็คิดว่าเอ๊จริงๆแล้วมันเป็นธุรกิจที่ดีมากเลยนะแต่เราแค่ไม่อยู่ในวงการเราเลย
0: จะบอกว่ามันเร็ดมาก
1: ใช่ก็เราก็มีความรู้สึกว่าเรื่องอย่างนึงก็คือคนที่มีเรือเนี่ยมันก็มีบริการนู่นนี่นั่นมีต้องดูต้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ
0: น่าสนใจพี่เดือนจะบอกน้องเมธว่าพี่เดือนจบรามคำแหงเนา
1: ะ
0: ตั้งแต่ปี46
1: 46
0: คดีแรกที่พี่ทำคือ46จบปุ๊บตำพับแล้วเป็นคดีเรือ ต่อเรือไม่ได้มาตรฐานตามหลักความปลอดภัย
1: ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นต่ออนุญาโตตุลาการก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทนายพี่เดือนก็โซโล่ได
1: ้
0: มันเป็นอะไรที่
1: อ๋อเพราะตอนนั้นที่จบแล้วยังไม่ได้
0: ตั๋ว
1: ยังไม่ได้ใบอนุญาตว่าความ
0: ใช่แต่ด้วยความที่ต้องขอบพระคุณบารมีของท่านสามีในความรู้ของท่านสามีสามารถมาเสริมข้าพเจ้าให้รับเคสนี้แล้วก็ทำไปได้ด้วยดีเพราะว่าจะบอกน้องเมธว่าธุรกิจต่อเรือมันเป็นธุรกิจที่ละเอียดอ่อนเนาะ
1: ครับ
0: เป็นธุรกิจที่ละเอียดอ่อนคือจริงๆทุกธุรกิจก็ละเอียดอ่อนหมดแหละแล้วมีความซับซ้อนหมดแต่ว่าการที่ว่าเราจะทำธุรกิจเนี่ยเราต้องมีผังธุรกิจโดยปกติทั่วไปเวลาพี่เดือนจะให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายธุรกิจพี่เดือนจะถามก็เลยว่าเวลาเขาบอกว่าเอ้ยเขาสนใจจะมาเปิดธุรกิจในเมืองไทยนะพี่จะถามเลยว่าแล้วยูมีบิสเนสแพลนป่ะล่ะบางคนก็เอ๊ะไม่อยากบอกนู่นนี่นั่น
1: บางคนอยากทำอะร้อยอย่างร้อยวันร้อยเรื่อง
0: ใช่ คือเหมือนพี่เดนบอกอะค่ะว่าการทำงานของเราสามารถสกรีนคนได
1: ้ครับ
0: เราสามารถสกรีนคนได้ว่าคุณมาทำธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยคุณมาทำเพื่อจับเสือมือเปล่าหรือคุณมาทำเพราะมีไอเดียถูกไหมคะมันต่างกันนะ
1: ค
0: นมาทำเพราะจับเสือมือเปล่ากับมาทำเพราะมีไอเดียในการที่จะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นู่นนี่นั่นซึ่งพี่เดือนเองอ่ะพี่เดือนยินดีและสนับสนุนคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เนาะแต่ว่าบางคนก็ไม่ค่อยเชื่อทนายอ่ะ เขาจะไปเชื่อทนายมากกว่า
1: ไม่เขาจะชอบพูดว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้ตลอดเพราะแบบอย่างงี้ก็แบบอะไรเงี้ยบางทีสังเกตนะครับแบบปรึกษาแหละแล้วก็บอก1 2 3 4แต่โนโดดไป4ก่อนแล้วค่อยจะบอกว่า1 2 3ไปยังไง
0: อะไรประมาณนั้นน่ะ
1: ประมาณนั้น
0: เออใช่พี่เดือนก็คือ
1: เรื่องอย่างเลยนะครับผมชอบเห็นเลยว่าเวลาทำสัญญากันชอบเขียนเอง
0: ใช่
1: เขียนแล้ว
0: จริงๆอ่ะพี่เดือนก็จะบอกนะว่าการเขียนสัญญาเองอ่ะมันก็ดีนะเพราะว่าคือแต่เชื่อพี่ไหมว่านักธุรกิจหรือว่านักลงทุนเนี่ยเขาจะมีคอนซัลท์หลายๆคน
1: ครับ
0: เขาจะมีไม่ใช่หลายๆคนนะแต่หลายๆพาร์ท
1: ครับครับ
0: เพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันเก่งคนเดียวไม่ได้
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็มันเป็นความชำนาญของเฉพาะด้านของแต่ละคน
1: ครับครับ
0: ซึ่งต้องให้ความสำคัญในส่วนนั้นภาคส่วนนั้นเพราะว่าอย่างพี่เดนเองเหมือนพี่เดนบอกน้องเมย์เสมอว่าพี่เป็นทนายมาร่วม20กว่าปีแล้วเนาะ
1: คร
0: ับ ก็20ปี20กว่าละ
1: ตั้งแต่46
0: ใช่ไหม46คือจบเลยแต่ว่าเป็นทำงานแล้ว
1: ถือว่าได้ละ
0: เออถือว่าได้ละ
1: เอาเลยจบเลยทำเลย46 56 60ปีใช่ละ20
0: 23ละอยู่ในวงการนี้มา23ละแต่กว่าจะได้ตั๋วทนายเนาะจบปุ๊บก็ต้องรอรับปริญญาขวานู่นนี่นั่นอีกมารับปริญญาแล้วก็มาได้ตั๋วปี49
1: ครับ
0: อ่าฮะก็จะบอกว่าธุรกิจอู่เรือเนี่ยเป็นธุรกิจที่จะบอกว่าเป็นธุรกิจบริการได้นะ
1: คร
0: ับ เป็นธุรกิจบริการซึ่งธุรกิจบริการเนี่ย
1: อยู่ในบัญชี3
0: อยู่ในบัญชี3บัญชี3ของถ้าเป็น
1: พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจ
0: ของคนต่างด้าวอันนั้นใช่ค่ะอยู่ในบัญชี3ถ้าไปตามพระราชบัญญัติของการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนาะแต่ว่าอันเนี้ยพี่เรียนยังไม่ไปอิงว่าองค์กรของเรามีต่างด้าวไหม
1: ใช่ใช่ใช่นะคะเราจะทำแค่เลยคร
0: ับ เรายังไม่ได้คุยถึงเรื่อง operation
1: ใช่
0: เวลาเราทำธุรกิจเนี่ยน้องเมธบอกว่าน้องเมธมีไอเดียมาอยากทำธุรกิจอู่เรือพี่เดือนแต่ว่าเมธทำคนเดียวได้ไห
1: ม
0: อู่เรือนี้สูงนะ
1: เยอะสิรายการเนาะ
0: สูงนะมูลค่าของมันอะ
1: ใช่
0: ทีนี้มันทำคนเดียวไม่ได้น้องจะบอกว่าไอเดียเนี้ยเมื่อวานพี่ก็เพิ่งไปดูท่าเรือมา
1: ว่าแล้วเชียว
0: เขาบอก
1: ว่าคนที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมากๆมันจะมีเรื่องที่เขาเรียกว่า rapport
0: ใช่
1: คือมันจะเกิดขึ้นร่วมกันเพื่อนสนิทกันบางทีมีอันนี้เหมือนฤดูกาลก็
0: ใช่มันเหมือนกับว่าเรามีจิตวิญญาณสื่อถึงกัน
1: ไม่น่าเชื่อ
0: เมื่อวานพี่ไปดูท่าเรือม
1: า
0: ไปดูท่าเรือมาก็กำลังคิดว่าจะซื้อหรือเช่
1: า
0: แต่ยังไม่อยากซื้ออะไรยังไม่อยากลงทุนเพราะการลงทุนเนี่ยเรายังไม่รู้ว่า

0: มันดูเท่นะเฮ้ยคุณเป็นเจ้าของท่าเรือเหรอมันดูเท่นะแต่นี่ของคุณเป็นคนเดียวเหรอใช่ค่ะโอ้ยมันดูแต่ไม่ใช่เลยในหลักการธุรกิจเธอรู้ไหมการที่คุณจะทำอะไรอ่ะมันต้องลงทุนร่วมกันหลายคนเพื่อบริหารความเสี่ยงเราต้องแบกภาระร่วมกันสมมุติมันไปเสี่ยงตรงจุดไหนอะไรยังไงเรามีหุ้นส่วนจะมาติงเราถูกไหมคะแต่ถ้าเราคนเดียวเราจะมองไม่เห็นทั้งหมดนะ
1: เช็คแอนด์บาลาน
0: ซ์แมนแมนเมื่อวานลูกชายพูดภาษาอังกฤษใส่พี่พูดภาษาอีสานใส่เออนั่นแหละพอเราจะมีหุ้นส่วนนี่ค่ะหุ้นส่วนเราก็จะดูว่าหุ้นส่วนจะให้มาเป็นลักษณะของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดถ้าห้างหุ้นส่วนจำกัดเราต้องมีสัญญาหุ้นส่วนถ้าบริษัทจำกัดเนี่ยเราต้องมีอะไรลูกต้องมีการต้องเริ่มคุยตั้งแต่ตอนแรกว่าเนี่ยคือไอเดียใครไอเดียใครจำได้ไหม
1: ก่อการเหรอ
0: ใช่ค่ะจำได้ไหมมีร่างสัญญาก่อการให้ลูกครั้งนึงแล้วต้องเริ่มตั้งแต่ว่านั่นคือไอเดียใครเพราะไอเดียมันคือความคิดมันมีมูลค่าลูก
1: ใช่ใช่
0: มันมีมูลค่าแล้วไอเดียเนี่ยก็ปี้กันไม่ได้นะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ก็ปี้กันไม่ได้ขายได้นะมันสร้างเป็นมูลค่าได้นะทีนี้เราก็ต้องมาเริ่มทำสัญญากันก่อนสมมติพี่แดนบอกว่าแม่เรามีไอเดียกันไอเดียเดียวกันนี
1: ่
0: งั้นเราไปทำร่วมกันเลยลูกสถานที่ตรงเนี้ยพี่ไปติดต่อมาแล้วเขาต้องเขาจะขายก็ได้จะเช่าก็ได้แต่พี่คิดว่าเราเช่าก่อนดีกว่าเอาเริ่ม3ปีก่
1: อ
0: นเริ่ม3ปีก่
1: อ
0: นแล้วก็ให้เขาทำคำมั่นให้เรา
1: อ
0: ันนี้เรามาตกลงกัน
1: คือ
0: ระวังโครงสร้างธุรกิจของเราระวังโครงสร้างเสร็จแล้วสมมติระวังโครงสร้างเสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปเช่าที่ตรงน
1: ี
0: ้มันก็ต้องเริ่มมาจากว่าอ่ะก่อนไปเช่าแม่กับพี่ต้องมาคุยตกลงกันก่
1: อ
0: นไอเดียเนี้ยไอเดียไม่เป็นยังไงไอเดียพี่เป็นยังไงแล้วเราก็ใส่ไปส่วนของ foundation agreementเริ่มจากตรงส่วนนี้ก่อน foundation agreement หรือ promoter
1: เป็นส่วนแต่ก็จะเรียกข้อตกลงในการก่อตั้งธุรกิจอะไรเงี้ย
0: ถูกต้องค่ะ
1: โอเค
0: ถูกต้องค่ะว่าอันเนี้ยคือจะไปอยู่กับใครก็แล้วแต
1: ่
0: วันนี้พี่แดนจะพูดแค่โครงสร้างเนาะไม่เจาะลึกมากถ้าลงลึกเนี้ยค่ะรับรองได้
1: 3 week
0: น้องช่างเทคนิคสามารถที่จะอยู่ต่อได้ไหมคะอีก3ชั่วโมงเพราะ3ชั่วโมงก็พูดไม่จบ
1: ก็วันนี้ไงขอเพลงหนึ่ง
0: ใช่รอพี่เดินมา
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะก็คือเราเริ่มตั้งแต่ว่าโครงสร้างของเราก่อนแล้วเราก็มาคุยกันพอเราได้โครงสร้างปุ๊บเนี่ยเราก็จัดตั้งบริษัทหรือเราจะตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนแต่โดยปกติทั่วไปเนี่ยการทำธุรกิจแบบนี้ก็ต้องแนะนำว่าจะตั้งบริษัทเนาะด้วยกลยุทธ์เทคนิคอะไรต่างๆแล้วก็ความรับผิดชอบความรับผิดก็แล้วก็ความน่าเชื่อถือทางด้านมาร์เก็ตติ้ง
1: แต่ถ้าเกิดว่าคนบุคคลธรรมดาเขาอยากจะทำด้วยกันก็ไม่แปลก
0: ไม่แปลกค่ะทำได้หมดแต่อันนี้มันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่ไอเดียของคนบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่เราเริ่มมันสองคนเราเริ่มเป็นห้างหุ้นส่วนก่อนดีกว่าทำให้ยากก่อนเดี๋ยวพอเขาสนใจมีใครมาเราก็ค่อยเข้าไป
1: เปลี่ยน
0: ค่อยเปลี่ยนคือทำให้ยากก่อนแล้วก็มีความสนใจว่าเฮ้ยบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องกลยุทธ์การค้านะเว้ยไม่ใช่ว่าเราคิดตั้งแต่เริ่มแรกว่าปลอดภัยเลยมันเป็นกลยุทธ์การค้าคือคนเราถ้าเกิดไปขายแบบว่ามันสวยงามทั้งหมดมันก็ไม่น่าสนใจคนที่มีไอเดียเขาอยากเห็นว่าเขาจะไปเสริมแต่งตรงไหนได
1: ้โอเค
0: นี่แหละ
1: ผมขอนอกเรื่องนิดนึงครับ
0: ได้
1: ไอ้ส่วนที่ถ้าเราจดเป็นห้างหุ้นส่วนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ตามแต่พอวันนึงอ่ะมันจะต้องกลายเป็นบริษัทมันต้องทำยังไงครับก็คือเลิกห้างนั้นหรือว่าแปลสภาพจากห้างนั้นไปเป็นบริษัทจำกัด
0: แปลได้ค่ะควบได้ค่ะ
1: อ๋อโอเคก็ควบเข้าย
0: กเลิกก็ได้ค่ะ
1: โอเคอ
0: ยู่ที่การตกลงของคุณอยู่ที่เจตนาแล้วก็องค์ประกอบของคุณ
1: ครับ
0: ค่ะก็ต่อไปเนาะอันนี้เป็นเรื่องของความเป็นเจ้าของนะคะเราเซตอัพบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเสร็จแล้วถามว่าเราจะทำเองไหม
1: บางอย่างเราเก่งเราก็ทำเองบางอย่างเราไม่ได้
0: เราทำเองไม่ได้ทีนี้การที่จะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเอ่ยหรือว่าเป็นกรรมการเอ่ยก็เป็นตัวแทนขององค์กรของเราทั้งคู่ก็ต้องมีสัญญาอีกนะคะสัญญาในการว่าจ้างหุ้นส่วนผู้จัดการสัญญาในการว่าจ้างกรรมการมีเงื่อนไขอะไรยังไงมีข้อจำกัดแค่ไหนซึ่งตรงส่วนเนี้ยสมมติว่าทำไปแล้วเขาทำเกินนอกเหนือหน้าที
1: ่
0: แล้วไม่แจ้ง

0: บางคนทำจนเกิดความเคยชินบางคนเกิดเคส1เคส2เคส3เกิดความเคยชินไม่แจ้งเลย
1: ครับ
0: คือโดยปกติการทำงานเคสแรกบางทีติดต่อไม่ได้เขาก็ต้องแก้ปัญหาไปก่อนแต่เมื่อติดต่อได้ก็ต้องติดต่อแจ้งอย่างรวดเร็ว
1: ครับ
0: แต่บางครั้งอีกหน่อยไม่ต้องไปว่าใครว่าพี่นี่แหละ เพราะมันทำไม่ทันค่ะแต่ละวันคิดไม่ทัน เหมือนเมื่อคีนี่แบบว่าโอ้ยตื่นเช้ามาฉันปวดเมื่อยทั้งตัวฉันขอไปนวดก่อน
1: ร้อยยางร้อยวันพันยาง
0: ร้อยวันพันยางค่ะเดี๋ยวเสร็จรายการเสร็จก็ต้องไปประชุมต่ออีก แล้วก็
1: เรามีการดีเบตงานกันในร้านนวด
0: ดีเบตงานในร้านนวด
1: นะครับได้บักได้ผลดีนะ
0: ใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่ขำดีมันได้เปลี่ยนบรรยากาศโอเคพอเรามาถึงตัวแทนของเราที่จะให้ไปประกอบกิจการแทนเราในการบริหารจัดการแทนเรานะคะ
1: อ
0: ันนี้คืออีกหนึ่งสัญญานะคะอีกหนึ่งสัญญาแล้วถามว่าเดี๋ยวพี่ค่อยกลับย้อนมาอีกทีนึงเนาะเกี่ยวกับเรื่อง adjustment แต่นี่คุยถึงเรื่องโครงสร้าง
1: ก่อน
0: ทีนี้พอผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการเข้ามาดูแลแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรอีกสัญญาอะไรอีกมันต้องมีสัญญาคู่ค้าถูกไหมในการประกอบกิจการเมื่อกี้เป็นความเป็นเจ้าของ
1: ผู้จัดการหรือผู้จัดการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเข้าไปทำนิติกรรมกับ
0: ถูกต้องค่ะเมื่อกี้เราคุยในส่วนของสเตตัสของบริษัทเนาะแล้วต่อมามันจะเป็นพาร์ทของโอเปอเรชันหลักแยก2พาร์ท
1: ครับ
0: โอเคไหมคะโอเปอเรชันพาร์ทหนึ่ง
1: พาร์ท
0: เริ่มแรก
1: เจอของ
0: ถูกต้องค่ะของสเตตัสบิสเนสสเตตัสก่อนแล้วก็ถึงจะมาโอเปอเรชันสเตตัสโอเคไหมทีนี้ไม่ใช่บิสเนสสเตตัสต้องใช้คำว่าฮูเนอร
1: ์
0: สเตตัสกับbusiness operation status เพราะทั้งหมดเนี่ยมันคือ business ทีนี้พอเรามาฝั่งของการดำเนินกิจการหรือว่าเป็นเรื่องของการ operation นะคะตรงส่วนเนี้ยมันต้องมีสัญญาคู่ค้า
1: โอเค
0: ถูกไหมคะ
1: ครับใช่
0: สัญญาภายในองค์กรในการว่าจ้างสองตัวเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญสัญญาสองตัวเนี้ยคุณแยกให้ออกนะสัญญาคู่ค้ากับสัญญาว่าจ้างสัญญาคู่ค้าเนี่ยอาจจะมาในลักษณะของพาร์ทเนอร
1: ์
0: การทำธุรกิจร่วมกันก็ได
1: ้
0: นะคะคำว่าคู่ค้าเราอาจจะไปเซตอัพคือขึ้นอยู่กับเจตนาของเรา
1: ซัพพลายเออร์
0: ใช้คำว่าซัพพลายเออร์ก็ได้ใช้คำว่าจอยเวนเจอร์ก็ได้ใช้คำว่าคอนทิเทียมก็ได
1: ้คอนซอร์เทียม
0: คอนทิเทียมอีกแล้วฉันจะไปบายอีกแล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าไอ้คอนซอร์เทียมมันตรงแยกตรงว่าทุกคนแยกกัน
0: ทุกคนแยกหน้าที่ในการรับผิดชอบกัน
1: ของใครของมัน
0: ถูกต้องค่ะทีนี้เลยถามว่าหากคุณเข้าใจชัดเจนในเรื่องนี้การที่คุณไปหาทนายหรือที่ปรึกษาของคุณเขาต้องมองบริบทคุณออกนะไม่ใช่ว่าแต่ว่าพี่มั่นใจว่านักธุรกิจที่เขาสามารถครีเอทงานพวกนี้ได้เขาย่อมรู้ว่าเขาไปหาใครแล้วใครตอบโจทย์เขาได้แต่ว่าถ้านักธุรกิจคนไหนไปหาใครที่ตามใจตัวเองทุกอย่างก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณเนาะ
1: โอเคเพราะว่าคนชอบคนตามใจไหมคร
0: ับ โดยส่วนใหญ่ใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่ใช่เลยบอกว่าพี่เดนก็ตามใจลูกค้านะแต่ว่าปัญหามันว่าถ้าไม่ใช่พี่ตีมือนะ
1: อยู่ภายในกรอบ
0: ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ค่ะเพราะว่าการตามใจเขาคือเจตนาของเขาเป็นธุรกิจของเขาแต่ถ้าไม่ได้เราต้องบอกตรงๆแต่ถ้าคุณจะยืนยันในสิ่งที่ไม่ได
1: ้
0: มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณคุณต้องยอมรับแล้วมันเป็นหน้าที่ของคุณความรับผิดชอบของคุณแต่เราในฐานะที่เป็นคอนซัลท์หรือเป็นแอดไวเซอร์เราติงแล้วนะถ้าเราติงปุ๊บบางคนเขาเข้าใจเขาก็จะมาแอดจัดเขาก็จะมาครีเอทอะไรต่างๆให้ทีนี้พี่ก็เลยมามองว่าตรงส่วนนี้หนึ่งถ้าคุณเข้าใจว่าสัญญาคู่ค้าคืออะไรสมมุติว่าอู่ต่อเรือ ลูกรู้ไหม
1: อ
0: ู่ต่อเรือมันมีทั้งในน้ำและบนบก
1: ใช่อ๋อเอาไปต่อในน้ำ
0: ด็อกหยาดเขาเรียกด็อกหยาด
1: ด็อกหยาด
0: ก็ถ้าเกิดว่าเขาเรียกอู่แห้งกับอู่เปียกถ้าอู่ในน้ำเนี่ยมันเป็นปกติ
1: ครับ
0: มาถึงจอดปุ๊บบางทีอาจจะทำแบบว่าขูดเพียงอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นการให้บริการส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นอู่แห้งต้องเอาขึ้นลิฟต์แล้วก็ขึ้นแล้วก็ซ่อม
1: ที่เขาเรียกว่าขึ้นคานนะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: โอเค
0: ขึ้นคานยังเรา
1: ขึ้นนานแล้วลงไม่ได้ นี่ไงถึงบอกกับธุรกิจเรือไงก็ขึ้นไปแล้วลงไม่ได้สักทีก็อยู่บนบนนั้นแหละ
0: อยู่แต่บนคานนั่นแหละ
1: ขึ้นแล้วก็ต้องประโยชน์ซะบ้าง
0: ใช่ค่ะทีนี้ถามว่าพอเราทำอู่ต่อเรือ เราต้องมีคู่ค้าสิคะลูก
1: โอเค
0: ถูกไหมเราจะทำคนเดียวได้ไงอ่ะเราต้องมีพันธมิตรเราต้องหาคนที่มาทำอู่แห้ง
1: อ
0: ู่แห้งคนดูแลอู่แห้ง
1: ครับ
0: แล้วก็คนดูแล
1: อู่แห้งเขาทำอะไรบ้างครับ
0: พอขึ้นคานแล้วซ่อมบำรุงแต่งเรือสร้างเรืออะไรต่างๆคือโดยส่วนมากถ้าอู่แห้งเนี่ยคือเรือเป็นเรือแล้วเน
1: า
0: ะ
1: โอเคครับ
0: คือเรือใช้มาละแล้วก็อาจจะทาสีใหม
1: ่
0: อาจจะซ่อมเครื่องหรือว่าเปลี่ยนตรงส่วนไหนพวงมาลงพวงมาลัยหรืออะไรต่างๆเกียร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยการซ่อมปกติทั่วไปมันถ้าโดยปกติอยู่ในน้ำก็ซ่อมได้อย่างเช่นห้องเครื่องเงี้ยมันก็ทำได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันต้องขึ้นขึ้นเวลาเราภูเก็ตเราจะมีช่วงไฮซีซันโลซีซันพอช่วงหน้าไฮเราก็ใช้เรือเต็มที่ช่วงหน้าโลเราก็เรือขึ้นคานแต่เรือขึ้นคานมันยังลงได้นะลูก
1: ผมเนี่ยลงไม่ได้กำลังอยู่ว่ารอว่าใครจะมาทดสอบซีเวิร์ดที่เน็ต
0: นั่นแหละค่ะก็คือเราเรียกว่าสัญญาคู่ค้
1: าน
0: ะคะเราก็ต้องไปทำสัญญาคู่ค้าอีกว่าโอเคพี่ดูแลด้านนี้นะ
1: ครับ
0: คนนี้ดูแลด้านนี้นะดูแลดังๆภาคน้ำนะคนนี้อันนี้ภาคพื้นนะโอเคทีนี้ก็ต้องมาดูเรื่องงานบริการอื่นๆอีกสมมุติว่าในอู่เรือเนี่ยเรามีพื้นที่เท่าไหร่แล้วเราจัดวางผังอย่างไรจัดวางผังอย่างไรพอเราวางผังเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องไปหาคนที่มาทำงานร่วมกับเราทำงานร่วมกับเราทำงานร่วมกับเราเสร็จปั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินงานต่อได้เลยสามารถจะเดินงานต่อได้เลยอันนี้พี่เดินจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากพอเรารู้จักคำว่าคู่ค้าแล้วเนาะ
1: ค
0: ู่ค้าแล้วมันก็จะมาในเรื่องของEmployee สัญญาว่าจ้าง
1: จ้างคร
0: ับ คือองค์กรของเราองค์กรของเราเนี่ยผู้จัดการเราต้องมีผู้จัดการถูกไหมลูกผู้จัดการช่างอะไรต่างๆคนดูแลพื้นที่ทั่วไปอันนี้สัญญาว่าจ้างสัญญาว่าจ้างนอกจากเรื่องสัญญามันจะไปเกี่ยวด้วยกฎหมายแรงงานอีกก็ต้องเป็นสัญญาแรงงานอีกนะลูกต้องเป็นสัญญาแรงงานก็คือสัญญาว่าจ้างต้องร่างยังไงให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานและไม่ขัดกับแพ่งและพาณิชย์กฎหมายทั่วไป
1: โอเคครับ
0: โอเคไหมคะ
1: เข้าใจครับ
0: ไม่ใช่ว่าทุกคนแบบว่าอยากจะเขียนอะไรก็เขียนได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณเขียนออกมาขัดกับกฎหมายไม่สามารถบังคับได
1: ้มันจะมีคำหนึ่งที่ชอบฟังความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
0: ถูกต้อง
1: ห้ามขัด
0: ห้ามขัดค่ะแต่ถ้าขัดกับความมั่นคงอะ
1: อยู่วันนั้นแหละไม่ต้องลงมา
0: ไปไหนก็ไปตั้ง
1: นั่นแหละสิคิดเยอะเลย
0: ไม่ถ้าขัดกับความมั่นคงนี่พี่วิ่งแต่ก้าวแรกเลยไม่อยู่ด้วยแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เอาแล้วเหมือนกัน
0: อย่าว่าความสงบเรียบร้อยทีนี้เราก็มาในส่วนของจ้างแรงงานแล้วนะเมื่อกี้จ้างแรงงานเดี๋ยวเราค่อยไปในวีคต่อไปว่าเราจะลงลึกในแต่ละเรื่องเป็นอย่างไรเพราะว่าสัญญามันเยอะมากองค์ประกอบแล้วก็การมองสัญญาในแต่ละภาคส่วนโดยเฉพาะการมองเงื่อนไขของสัญญาว่าเราจะเซตอัพสัญญาอย่างไรเขามองอะไรโดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่เหมือนลงเมดบอร์ดบอกว่าฉันเขียนเองก็ได้แต่คุณไม่เข้าใจคำว่าเงื่อนไข
1: มากกว่านั้นเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ต
0: AI ตอบได
1: ้เรามากกว่านั้นคือซื้อจากร้านเครื่องเขียนแล้วก็แบบเป็นสัญญาแบบเอามาเติมเองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่คืออันนั้นอ่ะ
1: ก็ได้แก้ข
0: ัดพี่เด่นก็จะบอกว่านั้นอ่ะเป็นสัญญาทั่วไปได้เนาะอย่างเช่นซื้อมาขายไปทันทีเลยไม่มีเงื่อนไขไม่มีระยะไม่มีเงื่อนไขเวลาไม่มีเงื่อนไขโดยภาคปกติทั่วไปอันนั้นคือซื้อมาขายไปใช้ได้ค่ะมันไม่มีอะไรมากมายสมมุติว่าพี่เด่นอยากจะซื้อที่ดินของน้องเมย์แต่พี่เด่นไม่อยากจ่ายมาจังไม่อยากจ่ายมาจำหรือถ้าเกิดจ่าย2ก้อนพี่เด่นว่ามันก็ยังโอเคนะมาจำ 200,000 แล้วก็ไปจ่ายที่วันจดโอนทีเดียวอีก2ล้านอย่างเงี้ยโอเคอย่างนี้ได้ค่ะพี่เด่นก็บอกว่าไม่ต้องไปยุ่งยากกับมัน
1: เพราะว่ามันไม่ได้มีความซับซ้อน
0: ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันเป็นรูปแบบสัญญาธุรกิจไม่ได้เลยนะ
1: ใช
0: ่เจตนาทั้งหมดโครงสร้างทั้งหมดต้องออกจากคุณ แต่เงื่อนไขในการกำหนดแม้นแต่วาทะในการเขียนสำคัญมากค
1: ุ
0: ณต้องรู้นัยยะของมันว่าคุณเขียนแล้วตีความแปลกฎหมายตามคำมันคืออะไร
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมคะแค่คำว่าปาร์ตี้เนี่ยคำว่าคู่สัญญาเนี่ย
1: ครับผมว่าจริงๆ ผมเองอ่ะมีความเห็นว่างานสัญญางานการปรึกษาหรือนิติกรรมสัญญาที่สำคัญอ่ะจำเป็นเหมือนกันกับประกันชีวิตเลยคือเมื่อจำเป็นต้องใช้อ่ะถึงจะบอกรู้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีอ่ะพอมันมีปัญหาแล้วว่าเอาตรงนี้ก็ไม่ได้เขียนเอาตรงนั้นก็ไม่ได้เขียนตรงนี้ไม่ได้ตกลงไว้
0: ถูกต้องถูกต้องค่ะแต่จริงๆอ่ะจะบอกว่าการทำธุรกิจอ่ะบางครั้งมันเป็นเรื่องที่เกิดโดยเราไม่รู้เนาะก็อย่าไปตำหนิอะไรกันในการทำธุรกิจสัญญาเป็นจุดหนึ่งที่เรามองเห็นแต่เมื่อไหร่ที่ถ้าเกิดเรามองเห็นเพิ่มก็ต้องเพิ่มเติมสัญญานะ
1: ครับ
0: สัญญามันสามารถ create มันสามารถ addition ได้ตลอดเวลาหรือ modify ได้ตลอดเวลามันขึ้นอยู่กับบริบทในการทำของคุณเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนองค์กรอะไรได
1: ้
0: สารพัดเปลี่ยนเงื่อนไขมันก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างถามว่าทำไมทุกครั้งเวลาพี่เดินให้บริการเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเนี่ยพี่เดินเวลาคนจะมาเปิดธุรกิจใหม่พี่เดินถึงถามหาผังธุรกิจก่อนbusiness plan ก่อนเลยเพราะฉันอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นคุณคืออะไรแล้วสิ่งที่ฉันคอนซัลต์ไปเนี่ย มันสามารถบรรยายคุณได้ทุกอย่าง
1: ก็ส่วนมากครับผมเห็นแม้กระทั่งตัวเองก็เหมือนกัน อย
0: ่
1: างในช่วงแรกอ่ะเราจะแยกเรื่องของ foundation กับเรื่องของ operation ยังไม่ออก
0: ไม่ออก
1: ก็จะมา mix กันไป mix กัน
0: มา mix กันไป mix กันมาจนแบบว่าตีกันมั่วลุงๆนะ
1: ก็หาจุดลงไม่ได้
0: คือจะบอกน้องๆทนายทุกคนนะว่าพี่ก็เคยเป็นเหมือนทุกคนพี่ก็เคยเป็นเหมือนน้องเมธแล้วก็ทนายโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกออกในเรื่องของโครงสร้างไม่สามารถแยกออกเป็นเซกชันได้แต่สังเกตไหมเวลาลูกไปประชุมด้านธุรกิจกับพี่อ่ะพี่ทำไมถามว่าเฮ้ยทำไมลูกค้าคุยกับพี่เดือนแล้วแบบเขาเข้าใจเขาสมูทจัง
1: แล้วก็ตอบได้ใช่
0: แล้วก็ตอบได้ทันทีเพราะว่าพี่เดือนมองภาพเขาเห็น
1: คร
0: ับ มองภาพเขาเห็นถึงบอกว่าคนจะเป็นทนายธุรกิจได้คุณต้องทำธุรกิจได
1: ้อันนี้เรื่องจริง
0: เพราะไม่งั้นคุณมองภาพคงไม่ออก
1: ครับ
0: มองภาพไม่ออกพอมองภาพไม่ออกอ่ะการคอนซัลท์การให้อะไรต่างๆมันยาก
1: ครับผมเพราะว่าจริงๆผมว่าความรอบรู้ในการตอบคำถามหรือข้อสงสัยของเขาแล้วก็ในส่วนนึงก็คือเขาส่วนมากเขาก็จะศึกษาของเขามาเองละก่อนลงนามไม่ใช่เข้ามาหาเราแบบกลวงๆเลยนะ
0: ไม่ใช่หลายคนศึกษามาค่อนข้างเยอะมาก
1: ใช
0: ่มาหาพี่เดือนสังเกตไหมบางคนมากันเป็น10เลยนั่งรุมพี่เดือนอยู่คนเดียวอ่ะนั่งรุมอยู่คนเดียว
1: ครับใช่ครับก็ปรึกษา Chat GPT ด้วย
0: คือปรึกษา Chat GPT สรุปมาถึงปุ๊บก็
1: แต่มันก็เป็นโครงสร้าง
0: อ่ะมันเพราะมันเป็นโครงสร้างผู้ประกอบได้หมดเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้สิ่งที่คุณไปถาม Chat GPT คืออะไร
1: ใช่ครับ
0: คืออะไรถ้าคุณคุยด้วยหลักการและเหตุผลเราคุยได้แต่ถ้าคุณคุยด้วยอารมณ์ในสิ่งที่คุณไปเอามาแล้วคุณฝังชิปไว้ในหัวคุณแล้วว่าไม่สามารถคุยได้
1: จริงครับ
0: พี่เดือนจะบอกว่าขออนุญาตถอยทับค่ะ
1: จริงครับ
0: จะบอกว่าเดี๋ยวค่อยยกทับใหม่ขอไปตั้งตัวก่อนถ้ามาแบบนั้นไม่ไหว
1: จริงๆมันก็เป็นความสมัครใจครับเบื้องดีผมก็เห็นว่าถ้าเขามีความเชื่อมั่นเนาะคือความไว้วางใจหรือคำว่า trust เนี่ยมันได้ในทุกเลเวลถ้าเขาจะให้เราเป็นที่ปรึกษาแล้วเขามั่นใจแล้วเขาก็ trust มันก็ไปกันได้แต่ถ้ามันไม่ trust มันยากที่จะทำงานด้วยกันได้
0: ถูกต้องค่ะทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องไปกันถึงไหน
1: ไปละเดี๋ยวกลับมาใหม่อยู่เราถึงรายงานละแล้วก็มาร
0: ายงาน
1: ใช่
0: ทีนี้ว่าเวลาเราทำอู่ถอดเรือเนี่ยมันอาจจะมีการว่าจ้างเมื่อกี้แรงงานเนาะแรงงานจะเป็นสัญญาแรงงานถูกไหมคะแต่พอเรามาว่าจ้างอย่างเช่นจ้างเหมาช่างสี
1: ช่างสี
0: สมมุติช่างสีนะเราว่าจ้างช่างสีนะเป็นอะไรคะลูก
1: จ้างทำของ
0: เป็นจ้างทำของแล้วจ้างทำของต้องเขียนยังไงบริบทมันเป็นยังไงถูกไหมคะอันนี้พี่เดินแยกโครงสร้างกระจายโครงสร้างให้เห็นว่านี่พาร์ท
1: แรงงานนี่พาร์ทจ้างทำของ
0: พาร์ทแรงงานเมื่อกี้ทั้งฝั่ง operation เนี่ย มันจะมีพาร์ทของสัญญาคู่ค้า
1: ครับครับ
0: สัญญาคู่ค้าหรือถ้าพูดให้สวยๆก็สัญญาคู่มิตรประเทศคู่มิตรของเราไง
1: คุณจะไงครับ ู้สึกคุ้น
0: สัญญาคู่ค้
1: าน
0: ะคะแล้วก็จะมีสัญญาพาร์ทกันว่าจ้าง
1: จ
0: ้างแรงงาน
1: จ้าง
0: ทำของจ
1: ้
0: างทำของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มันจะกำหนดเอาไว้แล้วจ
1: ้
0: างทำของสิ่งสำคัญที่สุดต้องมีคำว่าสำเร็จ
1: คือ
0: ต้องกำหนดวันสำเร็จ
1: เสร็จเมื่อไหร่ใช่ไหม
0: เสร็จเมื่อไหร่เสร็จสิ้นอย่างไรเสร็จสิ้นแค่ไหนอย่างเช่นช่างทำสีเรือ
1: ครับ
0: ว่าจ้างให้ทำสีเรือภายนอกหรือภายใน
1: เสร็จเมื่อไหร่
0: หรือเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จเมื่อไหร
1: ่ผมว่านะบางคนที่เขายังไม่ได้เข้าใจตรงเนี้ยครับมามีอาจจะมีความรู้สึกนิดนึงนะเพราะว่าเฮ้ยเหมือนจ้างแรงงานต้องมา8โมงเลิก5โมงใช่ไหมครับแต่ถ้าจ้างทำของเนี่ยทำไม8โมงมันยังไม่มาแล้วมันเลิก5โมงไหมนึกออกปะคือก็เลยมีความรู้สึก
0: เขาไม่ใช่ลูกจ้างเราค่ะ
1: คือแบบว่าหมายความว่าผมเช็คว่าถ้าลูกจ้างหมายความว่าเราจ้างเขาเป็นเดือน
0: ค่ะ
1: เขาก็ต้องมาทำงานตามเวลาที่เขาต้องทำงานให้เรากำหนดแต่อันเนี้ยเราจ้างเขาความสิ่งที่เราต้องการก็คือทาสีให้เสร็จเนี่ยเขาจะทากี่วันก็ช่างแต่ให้เสร็จ
0: ถูกต้อง
1: ภายในเวลา
0: ถูกต้องค่ะ
1: ด
0: ัง
1: นั้นเขาไม่ใช่ลูกจ้างเราไม่ต้องไปหัวเสียอะไรใส่เขา
0: ภาษาทั่วไปของคนทำงานเนาะเขาจะเรียกว่าจ้างเหมา
1: จ้างเหมา
0: ใช่ค่ะจ้างเหมา
1: ผู้รับเหมา
0: จ้างเหมาทีนี้ถามว่าบริบทของแต่ละส่วนมันจะต่างกันเนาะเร
1: ื่
0: องของบริบทสมมติว่าเป็นจ้างแรงงานเป็นช่างทั่วไปเป
1: ็
0: นแม่บ้านเป
1: ็
0: นการเงินเห็นไห
1: ม
0: การว่าจ้างทำสัญญาผู้จัดการต้องทำอย่างไรบางคนเหมือนน้องเมธบอกอะทำเป็นอะไรนะแพลตฟอร์มเป็นอะไรนะ
1: เป็นเทมเพลต
0: เป็นเทมเพลตอีกคำนี้ขี้เกียจ
1: เป็นแบบฟอร์มสำเร็จรูป
0: เป็นแบบฟอร์ม
1: เติมคำ
0: เติมคำ
1: ใช่
0: จะบอกว่าบริบทมันต่างกันเนาะถ้ามันอยู่ในองค์กรของเราทำเทมเพลตได้นะแต่ว่าเราก็แก้ไขได้ในเทมเพลตนั้น
1: จริงๆมันมีคำนึงเขาใช้คำว่า
0: boilerplate ก็คือต้มได้
1: สแตนดาร์ด
0: ต้มได้
1: ของต้มตลอดเวลาถ้าขาดของเรามาต้ม
0: เอามาต้มต้มเขาหรือต้มเรา
1: ต้มเรา
0: ใครโดนต้ม
1: บอยเลอร์เพลท
0: ก็ตรงส่วนนี้ค่ะจ้างแรงงานเราต้องดูตามบริบทถ้าสมมุติว่าเหมือนพี่เด่นเนี่ยบางครั้งก็เคยมีองค์กรบางองค์กรติดต่อมาเนาะแต่พี่เด่นบอกตรงๆว่าถ้าพี่เด่นไม่มีทีมพี่เด่นก็ทำไม่ไหวจริงๆคือพูดตรงนะพี่เด่นสามารถบอกโครงสร้างได้จุ๊บแต่ให้มานั่งทำคนเดียวทำไม่ไหวเคยมีค่ะตั้งแต่สาวจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่
1: ตอนนี้ก็สาว
0: ตามเหลือน้อยเห็นไหมฉันพยายามจะไม่มีงอก
1: ไม่มีนะแต่ไม่มีเลย
0: ฉันพยายามที่แบบว่าจะให้หน้าฉันนี่เบบี้อยู่ตลอด
1: จริงๆจะบอกว่ายาย้อมผมต้องเข้าแต่ไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันขึ้นมาฉันถอนทันที
1: แล้วโชคดีด้วยที่มันดก
0: ใช่แล้วเดี๋ยวต่อไปนะถ้าเกิดอายุมากถอนทั้งหัวนะ
1: อย่านะผมเคยลองละมันจะขึ้นมายายกใหญ่เลยแล้วเราก็ต้องยอมแพ
0: ้พี่เป็นแบบนี้นะคือตั้งแต่พี่ว่ามันขึ้นอยู่กับเซลล์พันธุกรรมของแต่ละคนด้วย
1: ผมว่าอาหารการดูแลตัวเองอะไรอย่าง
0: การพักผ่อน
1: มีพันธุกรรมมีผลนะบางคน20กว่าก็งอกแล้วก็มี
0: ใช่เพราะของพี่เดือนเนี้ยจำได้เลยตั้งแต่สาวๆคือขึ้นพี่ก็ถอนแล้วเรารู้ไหมมันขึ้นตรงไหนมันชอบมาเสนอหน้าข้างเนี้ย
1: มันให้เห็น
0: แล้วข้างหลังอ่ะเพราะให้เด็กดูไม่มีเลยพี
1: ่
0: มาเรื่องของเรา
1: เราออกไปไกลเราไปถึงไหน
0: ออกไปถึงเรื่องหมอกยาย้อมผมจะขายยาย้อมผมเหรอเฮ้ยใครขายยาย้อมผมอาทิตย์หน้ามาถามได้นะ
1: ขายบนเรือ
0: ขายบนเรือ ย้อมกันบนเรือ
1: เออใช่
0: ทาสีเรือไม่พอย้อมผม
1: ย้อมผมไปได้เร
0: ื่อยๆใช่ค่ะก็คือบริบทตรงการทำสัญญาจ้างแรงงานก
1: ็
0: ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งหน้าที
1: ่
0: นะคะคือสัญญาผู้จัดการของเราเนี่ยที่จะมาดูแลเนี่ยผู้จัดการเราก็ต้องเขียนอย่างนึงนะว่าอ่ะเราสามารถทำเทมเพลตได้นะคะ
1: ม
0: ัน
1: ต่างก
0: ัน
1: ส่วนไหนครับอันนี้มันต่างกันในส่วนของกรอบ
0: หน้าที่
1: หน้าที่ความรับผิดชอบ
0: ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะ
1: ตอบแทนอ
0: ะไรค่าตอบแทนต่างกันแน่นอน
1: ใช
0: ่ค่ะตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ3อย่างนี้สำคัญมากสามอย่างนี้สำคัญมากตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบผู้ว่าจ้างเจ้าของกิจการต้องครีเอทมาแล้วนะถ
1: ้
0: าอยู่ในรูปแบบของบริษัทจำกัดผู้ถือหุ้นจะต้องสรุปแล้วนะว่าในตำแหน่งเนี้ยต้องมีความรับผิดชอบอะไร มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่อะไรรับผิดชอบอะไรต้องสรุปมาตั้งแต่ผู้ถือหุ้นนะผู้ถือหุ้นถ้าเกิดว่ากรรมการเซฟตัวเองเน
1: า
0: ะจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยต้องเอาเข้าในที่ประชุม
1: แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้หรอครับมาแล้วก็มา
0: โดยส่วนมากที่พี่เจอก็คือผู้ถือหุ้นไม่รู้เรื่องเลย
1: ทนายใส่ให้หน่อย
0: แต่โดยส่วนมากอันนี้คือ 99.99% จริงๆแล้วมัน
1: ถึงบอกว่าต้องทำธุรกิจ
0: ถึงบอกว่าต้องทำธุรกิจไงคือคุณคิดเองได้ทนายคิดเองได้แล้วก็กรรมการคิดเองได้แต่ทุกอย่างต้องรับรองในผู้ถือหุ้น
1: มันต้องตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็เจตนารมณ์ของเขาเนาะคือว่าเขาทำด้วยก
0: ัน อันนี้คือวัตถุประสงค์คือเราประกอบธุรกิจอู่เรือแล้วเรามีลูกจ้างถูกไหมคะลูกจ้างเนี่ยในการทำเทมเพลตตรงส่วนนี
1: ้
0: ถ้าจะให้เซฟกรรมการในการทำงานผู้จัดการในการทำงานคุณต้องให้ที่ประชุมรับรองสมมุติวันดีคืนดีเกิดมีการฟ้อง
1: แล้วจะถือว่าไปทำเอง
0: เคยเห็นบ่อยไหมที่จะฟ้องพ่วงกรรมการมาเพื่อบีบเอาเงินให้ได้แล้วกรรมการจะเกิดแพนิคแล้วก็กลัวแล้วก็ไปเช็คบริษัทจ่ายนะจ่ายนะเพราะฉันกลัว
1: กลัว
0: อันนี้เป็นเทคนิคของทนายทั่วไป
1: โอเคเข้าใจแล้ว
0: คู่กรณี
1: ถ้างั้นก็ต้องจัดการไว้ให้ดีตั้งแต่แรก
0: ถูกต้องค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้เพี้ยนบอกว่าการฟ้องอะเขาฟ้องได้เสมอเลยคุณแล้วทีนี้แต่คุณอะต้องบอกว่าคุณทำตามหน้าที่ภายใต้วัตถุประสงค์คุณเห็นไหมนี่รายงานการประชุมมีการประชุมรับรองแล้วนะไม่ใช่ความผิดของผมนะ
1: เพราะ
0: ผมทำในหน้าที
1: ่ผมเข้าใจแล้วผมเห็นด้วยที่มามีพูดว่าคือไม่ว่ามันจะเขียนดีขนาดไหนมันจะฟ้องมันฟ้องได้นั่นแหละ
0: มันฟ้องตลอด
1: แต่ว่าเราจะมีหลักฐานอะไรว่า
0: ถูกต้องสังเกตไหมเวลาเราส่งโนติสเรายังไม่รู้เลยเราก็จำเป็นต้องส่งไปก่อน
1: ถูก
0: อ้าวกรรมการรับผิดชอบสิเพราะเราไม่รู้อะว่ากรรมการทำภายในหน้าที่หรือเปล่า
1: ครับ
0: แล้วเห็นเวลามีซักไหม
1: มือสั้น
0: เห็นเวลามีซักไหมซักจนขาวเลย
1: อย่านะ
0: อย่านะปัจจุบันนี้ไม่ค่อยอยากซักแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากขึ้นศาลมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูรู้มากเกินไปมันทำให้คนอื่นมันไส้กูเกิน
1: ขึ้นมาเยอะแล้ว
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างของหลักการแล้วตรงส่วนนี้มันสอดถึงเจตนาของคุณหมายเวลาพี่จะทำงานเพื่อหนึ่งจะแบบสกรีนหมด
1: คร
0: ับ สกรีนหมดว่ามันมาจากไหนไปไหนไม่ต้องไปซักหรอกคือเราต้องดูว่าฟ้องอะไรถูกไหมฟ้องอะไรเราก็แก้ส่วนไหนอย่าให้พลาดพิงแต่ว่าเวลาก็นิดนึงนะอย่าไปพลาดพิงเรื่องอื่นมากมายบอกลูกความตัวเองเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดน
1: เดี๋ยวไปกันเรื่อยไปเรื่องยาวอีก
0: ใช่ไปกันเรื่อยเปื่อยเหมือนกัน
1: เอาก็อะไรที่มันเกี่ยวข้องแล้วน่ารู
0: ้ไงน่ารู้ไปกันเรื่อยเปื่อยเหมือนกัน
1: เพราะจริงๆเราพูดถึงโครงสร้างไงเราไม่ได้ลงรายละเอียด
0: เราไม่ลงรายละเอียดค่ะวันนี้โอเคคือถ้าลงรายละเอียดนี้พี่เดนกลัวว่าเวลามันไม่พอ
1: แน่นอน
0: นะมันไม่พอจริงๆเพราะว่านี่แค่โครงสร้างนะว่าคุณต้องรู้อะไรยังไงแบบไหนพี่เดนก็พยายามให้เห็นชัดเจนเมื่อกี้การทำสัญญาว่าจ้างผู้จัดการเดี๋ยวคิดว่าอาทิตย์หน้าเราอาจจะมาพาร์ทของHonor Status ก็ได
1: ้
0: ว่า Honor Status มีกี่สัญญาแล้วเราต้องรู้อะไรบ้างอะไรเงื่อนไขอะไรยังไง
1: สำคัญอะไรต้องมี
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งเราก็จะไปด้านฝั่ง Operation Status Operation ซึ่ง Status Operation นี่อาจจะต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนก็ส่วนของคู่
1: ค
0: ้านะคะสัญญาคู่ค้ากับอีกส่วนหนึ่ง
1: ภายใน
0: สัญญาว่าจ้างนะคะสัญญาว่าจ้างซึ่งอันนี้มันต้องแยกออกละสัญญาว่าจ้างไม่แน่ว่าอาทิตย์นึงพูดหมดไหมสัญญาคู่ค้าก็ไม่แน่ว่าอาทิตย์นึงพูดหมดไหมแต่ว่าเรายังอยู่ในธุรกิจของอู่เรือนะในการยกตัวอย่างเพื่อให้มันเห็นชัดเอ้ยอาทิตย์หน้าเราจีบพี่ต๋องใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของอู่ต่อเรือบ้าง
1: รู้สึกว่ามีพี่ต๋องนะครับใช่พี่ต๋อง
0: เกียร์เจ้าของบริษัทเกียร์เรือใครบ้างลองถามในทีมน้องดูว่าใครเป็นเจ้าของอู่ต่อเรือแล้วเราคุยกันในประเด็นนี้ก็เอาประเด็นเนี้ยมาถามกันว่ามันยังไงแบบไหน
1: คร
0: ับแล้วก็จะได้เคลียร์กันเป็นพาร์ทๆหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจหรือคิดที่จะทำอยู่ก็มาให้พี่เดือนตกซะดีๆ หรือจะตกพี่เดือนก็ไม่รู้ เพราะว่าเราจะเริ่มขยายความถ้ามาได้จนเราคุยจบมันก็จะดีแต่ถ้ามาได้ไม่จบก็ไม่เป็นไร
1: จริงๆเท่าที่เห็นก็มีโอเปอเรชั่นโอเปอเรชั่นคือพี่บี
0: โอเปอเรชั่นอ่าใช่พี่บี
1: คุยได้แต่ว่าส่วนต่อเลยอ่ะพี่ขอมน่าจะตอบได้ครับ
0: ส่วนต่อเรือไม่ได้ให้มาตอบให้มาถามพี่ให้มาซักพี่อยากสะอาด
1: รับรอง
0: พี่วีนี่น่าจะถามพี่เดือนแบบว่าขาดเลยนะ
1: เออใช
0: ่ข้อสงสัยเยอะพี่วีข้อสงสัยเยอะ
1: พี่วี
0: แต่จริงๆมันก็มีเยอะนะอันนี้เรายกตัวอย่างธุรกิจอู่ต่อเรือก่อน
1: คร
0: ับ เพราะอู่ต่อเรือเนี่ยคู่ค้าเนี่ยรู้ไหมว่ามันไม่ใช่แค่ส่วนของคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรามาร์เก็ตติ้งอีกอ่ะ
1: เยอะเลย
0: บางครั้งมาร์เก็ตติ้งเราก็มาเป็นคู่ค้าของเราได้นะหรือจะมาเป็น employment ก็ได
1: ้
0: ขึ้นอยู่บอกแล้วว่าขึ้นอยู่บริบทที่เราจะจับวางแล้วก็ไปเจรจากับเขาเช็คแฮนด์กับเขาซึ่งตรงส่วนนี้เป็นอะไรที่มันน่าสนใจมาก เลยบอกว่าการเป็นทนายการเป็นนักกฎหมายเนี่ยมันมีเรื่องให้เราศึกษาได้ทุกวันตลอดเวลาใครบอกว่าใครบอกว่าไม่รู้จะคุยอะไรแล้ว
1: จริงจริงอาชีพทนายความเป็นอาชีพที่ได้หลากหลายมาก
0: หลากหลายมากจับมาแค่เรื่องเดียวก็พอ
1: เพราะว่านอกจากเนี้ยผมมีเคยได้ยินว่ามีทนายความที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องประมูลของเก่
0: า
1: เนี่ยครับแล้วก็ของชิ้นหนึ่งเยอะ
0: ๆรับซื้อเครดิต
1: อะไรอย่างเงี้ยนะคือเต็มไปหมดเลยเรา
0: เ
1: ลย
0: รู้สึ
1: กว่าเราแค่ยังอยู่ในจุดที่เรายังมองไม่เห็นภาพกว้าง
0: หรือว่าทนายท่านไหนนะคะอาทิตย์หน้าที่มีคดีอู่ต่อเรือ ไม่ใช่อู่ต่อเรือคดีอู่เรือ
1: ใช
0: ่เชิญได้ค่ะที่
1: ติดต่อโดยตรงได้ที่พี่เดือนพี่นายเลย
0: มาที่พี่ทนายเดือนหรือน้องทนายเมธก็ได้คือถ้าเกิดเรามาแลกเปลี่ยนกัน
1: ค
0: ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนแล้วก็ไอเดีย
1: ใช่
0: บอกแล้วว่าเราจะเดินคนเดียวแล้วก็มานั่งอมความรู้อยู่คนเดียวมันก็ไม่เกิดแตกแขนง
1: เนาะใช่
0: เราต้องให้มันเกิดแตกแขนงในความรู้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเมื่อก่อนพี่อ่ะเป็นคนชอบอยู่คนเดียวนะบอกเหมือนน้องเมธบอกว่ามีผมชอบผมรู้สึกว่าผมเป็นอินโทรเวิร์ตบอกไม่ใช่พี่เดือนก็เป็นแต่เราไม่ใช่อินโทรเวิร์ตแต่เราชอบความสงบแต่การหาความรู้เราสงบไม่ได้นะเราต้องสงบบางเวลา
1: แต่ก็สงบบางเวลาบางเวลาเราต้องออกก็ต้องออก
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ออกเนี่ยเราจะไม่เกิดระยักในหัวเราอ่ะ
1: ถ้าจะอินโทรเวิร์ตมากก็บวช
0: อินโทรเวิร์ตมากก็หัวบวมค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรเลยมันไม่เกิดเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่เกิดรากฝอยอ่ะมันไม่แตกแขนงอ่ะค่ะคนเราในภาคความรู้มันต้องแตกแขนงออกไปอ่ะค่ะเหมือนพี่เดือนอ่ะเวลาเราเรียนใช่ไหมเพี้ยนจะบอกว่าเพี้ยนขออยู่ฝ่ายวิชาการแต่ว่าไม่ได้โดนจับไปอยู่ฝ่ายวิชาการ
1: เราไปจับไปอยู่ฝ่ายไหน
0: CNB ดูแลโครงสร้าง
1: อ๋อเป็น CNB
0: ใช่ใช่กองลูกเขาอยู่ COO ของ CNB ไง
1: COO ก็อยู่กับ CNB
0: ใช่ใช่แต่ของลูกก็ได้ตำแหน่ง COO แต่พี่ก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไร
1: ผมไม่ได้เข้าประชุมครับผมมีสารนะท่านผมไม่ได้เข้า
0: ใช่ใช่แต่พี่อ่ะเป็นเลขาธิการก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไร
1: ไม่เป็นไรครับก็ให้ทำอะไรก็จะทำอันนั้น
0: ก็ทำอย่างนั้นแหละเลขาก็ให้ท่านรองเลขาแล้วกันกับเพื่อน
1: ใช่ไหมครับหวังว่าเพื่อนๆเราคงฟังเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเราคุยอะไร
0: ไม่หรอกตรงส่วนเนี้ยพี่เดนมองว่าจริงๆเขายุ่งนะเพราะว่าแต่ละวันนี้เราหายใจกันแทบไม่ทันละ
1: โอ้โหใช่
0: แต่สิ่งที่พี่เดียนมองโพซิทีฟคือการแตกแขนงของภาคความรู
1: ้
0: นะคะไม่ใช่ได้แค่ภาคสังคมแล้วบางคนบอกว่าไปตรงนั้นมันได้สังคมอย่างเดียวมันได้เฮฮาปาร์ตี้มันได้ไม่ค่ะมันได้การแตกแขนงอยู่ที่ตัวคุณในการไปจับเหตุของมันว่าคุณได้อะไรหรือคุณจะมองแค่คุณจะเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของเขาอย่างเดียวไม่ใช่ค่
1: ะ
0: คือเราเรียนมาเพื่อเราจะมาช่วยสังคม
1: ครับ
0: จุดนั้นน่ะมันเป็นจุดที่ว่าเป็นสถานอนุบาลเราให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้รู้ว่าอ๋อโครงสร้างมันต้องเป็นแบบนี้นะมันต้องทำอย่างนี้นะเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยเหมือนที่พี่จันบอก
1: ครับ
0: มันต้องมีทั้งภาควิชาการแล้วก็ภาคปฏิบัติ
1: ใช่
0: มันต้องมีทั้งโอเปอเรชั่นวิชาการเรียกอะไร
1: อะคาเดมี
0: official นั่นแหละมันต้องมีทั้งสองส่วนมา
1: ใช่
0: ไม่งั้นเราขับเคลื่อนบ้านเมืองไม่ได้ไม่ใช่ว่าเอาแต่ภาคปฏิบัติอย่างเดียวเพราะเราเอาแต่ภาคปฏิบัติอย่างเดียวเราจะไม่รู้ว่ามันมาจากเจตนาอะไร
1: ผมยังคือ ตอนแรกๆเนี่ยผมไม่ความรู้สึกว่าเวลาผมฟังภาคปฏิบัติอะผมจะเพลิน
0: เพลินเก็ต
1: เพลิน
0: ภาคพอภาคทฤษฎี
1: นี่เป็นภาคเตียนี่นะง่วงนอนมาก
0: คุยอะไรวะไม่เห็นได้เรื่องเลย
1: ไม่รู้อะไรอะไรเงี้ยใช่
0: ซึ่งสลับกันกับพี่นะเราสองคนนี้ไปด้วยกันได้เนี่ย
1: ไม่เหมือนจะเหมือนนะแต่ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือน
1: ใช่ไหมครับ
0: ไปด้วยกันได้เพราะว่าพี่อ่ะพอไปฟังเรื่องเทียรี่ไปฟังเรื่อง principle มันมีความรู้สึกว่าหูผึ่งไม่นอนไม่นอนไม่นอนแต่เมื่อไหร่ที่ภาคปฏิบัตินี่เยินเยอะว่ะ
1: เนาะเราไม่เหมือนกันรับสารด้าน
0: ที
1: ่เป็น
0: ใช่ค่ะเราไม่เหมือนกันในการที่แบบว่าเหมือนเราทำกิจการเหมือนกันค่ะ
1: ครับ
0: กิจการก็เหมือนกันต้องมีทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็ภาคทฤษฎี
1: ใช่
0: ถามว่าคุณจะใส่สัญญาได้อย่างไรสัญญานี้จะสมบูรณ์แบบได้อย่างไรถ้าคุณไม่รู้จักภาควิชาการ
1: ครับใช
0: ่ภาคทฤษฎีคุณไม่รู้แล้วพอถึงจุดจบก็จบนะถ้าใส่แต่ภาคปฏิบัติก็จบจริงๆนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลาการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องในเรื่องของความยุติธรรมมันต้องมาจากเจตนารมณ์ภาควิชาการคือภาคที่มาจากเจตนารมณ
1: ์
0: มาจากเจตนารมณ์ซึ่งตรงส่วนนี้เจตนารมณ์จะเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับพี่นะหลายคนเจตนารมณ์มาจากอะไรเม็ดมาจากประวัติประวัติความเป็นมาแล้วมาตกผลึกเหมือนนักปรัชญาต่าง
1: ๆ
0: นักวิชาการต่างๆหรือว่าฤาษี
1: เรารีบกลับมา
0: เรารีบกลับมาไปถึงนุ่นเรื่องฤาษีแล้ว
1: คิดว่าเวลาใกล้แล้วครับเนี่ย
0: ค่ะ
1: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้เราก็พูดกันคร่าวๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาลงรายละเอียดก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าน้องๆพี่ๆทนายความท่านใดที่กำลังทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอยากจะมาแชร์หรือว่าใครก็ได้นะครับที่เป็นผู้ประกอบการด้านนี้แล้วก็ยินดีนะครับผมเพราะ
0: บางทีบางอย่างพี่เด่นก็อาจจะไม่รู
1: ้ใช่
0: แล้ว
1: ไม่ได
0: ้แล้วก็จะได้มาเราจะได้มาคุยกันว่าบุคคลทั่วไปควรรู้เรื่องอะไร
1: ใช่ครับใช
0: ่แต่ว่าไม่ต้องเอารูปคดีมาคุยนะ
1: โอเค
0: เก็บรูปคดีไว้เอาแค่เรื่องของมาตรฐานทั่วไปหลักการทั่วไปมาคุย
1: ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทนายเดือนอีกทีนะครับแล้วก็น้องๆฝ่ายเทคนิคนะครับผมที่คอยดูแลตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวพบกันสัปดาห์หน้านะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ยาเสพติดคืออันตรา

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายรัชนกอินทนนท์ชนะนักแบดมินตันเดนมาร์ก2-1เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนด้วยทรงเห็นว่าหากไม่พยายามพัฒนาคนให้อยู่ในสภาพที่อยู่ดีกินดีมีการศึกษาและอาชีพคนก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญได้การพัฒนาคนจึงเท่ากับการพัฒนาประเทศและการศึกษานั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไปยังมีทางเลือกทั้งสายอาชีพการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆและการฝึกอาชีพซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความรักที่ทรงมีต่อประชาชนและอนาคตของชาติโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่สูงให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนเริ่มต้นเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนชื่อโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งนอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทสร้างรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นทุนให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระมหากรุณาธิคุณนี้ยังแผ่ไปถึงเด็กพิการที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามความสามารถจนจบการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นครูของพระสกนิกรชาวไทยและมีสิทธิ์ทั่วประเทศส่งสอนให้ราษฎรรู้จักพัฒนาตนเองเห็นความสำคัญของการศึกษาการอ่านการเขียนทรงเน้นเรื่องการคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555และน้อมนำแนวทางส่งเสริมการศึกษาตามพระราชดำริมาต่อยอดในภารกิจการดูแลและยกระดับการศึกษาของชาติตลอดมาคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางอังคณาพรามพิทักษ์เปิดเผยว่าเดินทางจากพระราม9มาพร้อมครอบครัวเป็นครั้งที่2เพื่ออำนวยความสะดวกคุณแม่ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์และพาลูกสาวที่ต้องการให้ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระเมตตาได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
4: คุณแม่ถ้าเกิดว่าเดินทางมาเองท่านก็มาจากต่างจังหวัดก็คงเดินทางมาไม่สะดวกเราในฐานะที่เป็นคนพื้นที่รับภาษาพามาอย่างน้อยเป็นหนึ่งครั้งให้คุณแม่ได้มากราบก็ยังดีส่วนลูกนี่ก็รอบสองเหมือนกันค่ะของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีน่าจะรอบสองเหมือนกันอยากให้เขาได้ซึมซับว่าประเทศไทยมีเชื้อพระวงศ์ที่ดูแลประชาชนแล้วก็ท่านรักในประชาชนมากพยายามบอกให้ซึมซับในความดีที่พระองค์ทำ
3: ด้านนางสาวพัชรินสถิน้อยคุณครูจากจังหวัดนครสวรรค์ได้นำคณะนักเรียนจำนวน25คนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์
5: ตั้งใจของเด็กๆหลายๆคนนะคะหนึ่งก็คือแบบว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่แบบเข้ามาในเมืองยังไม่รู้ว่าการที่เข้ามาในวังต้องทำตัวอย่างไงเข้าไปกราบต้องทำแบบไหนเขาก็เลยแบบเสนอกันว่าหนูอยากไปกราบส่วนมากแล้วเด็กๆ เขาจะชอบความสามารถพิเศษขององค์พาเช่นที่เขาปลื้มกันก็คือชุดที่เป็นทหารออกปฏิบัติภารกิจอย่างเงี้ยค่ะขับเครื่องบินโดดร่มอะไรเงี้ยเขาจะชอบตรงนั้นกันอย่างพวกปฐมต้นนะคะพระพันปีเขาจะชอบที่พระพันปีทำเอาไหมมาทำเสื้อเขาจะเรียกว่าตัวไหมมาทำเสื้อนะแม่ทำผ้าไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบตรงนี้ส่วนมากนะคะ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นพาณิชย์คาดนาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทย
6: นางสาวลลิดาพืชวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมทั้งนี้การเข้าร่วมเวทีดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางและองค์ความรู้ยังไม่ใช่การประกาศมาตรการสินเชื่อใหม่หรือการรับรองว่าสถาบันการเงินจะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติโดยผลการหารือจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ยาวนานกว่า400ปี
7: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสลันยูมีทองคำผู้ว่า าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่มาร่วมงานซึ่งนับเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ได้ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมสืบสานประเพณีสำคัญแห่งเดียวในโลกที่เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.thสามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมช่วงเช้าที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งกระทรวงแรงงานมีผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
8: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้คอยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนด้านนางสาวหัตถริพิมณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งว่าแม้จะมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเดิมออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยแต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง
9: จากการเลื่อนวันมาจาก27มาถึงวันที่11นะคะวันนี้เราพร้อมมากแล้วก็อยากยินดีและอยากเชิญชวนผู้ประกันตนนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะทั้งที่แจ้งความประสงค์ไว้ก็ตามให้ไปเลือกตั้งนะที่เลือกตั้งที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้แต่ถ้าเกิดนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้านะคะก็ให้ไปในสำหรับผู้ประกันตนนะสถานประกอบการที่ลูกจ้างเป็นนายจ้างอยู่นะคะตามพื้นที่นั้นๆเช่นอยู่เขตบางเขนก็ตรวจสอบรายชื่อได้ในเขตบางเขนของที่ประกันสังคมจัดไว
8: ้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนภายใต้หลักเกณฑ์สำคัญได้แก่ใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการลงในช่องที่กำหนดหมายเลขอาราบิกเท่านั้นห้ามลงคะแนนให้ผู้สมัครคนเดียวกันซ้ำมากกว่า1คะแนนและหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือโทรศัพท์ผ่านสายด่วน1506ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ประกันตนพื้นที่จังหวัดอ่างทองทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569
10: วันนี้หลังจากเปิดหีบแล้วในเวลา 8:00 น.นายจ้างและผู้ประกันตนในจังหวัดอ่างทองทยอยเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม2569หรือเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ที่อาคารใต้ร่มพระบารมีโรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดมี3หน่วยย่อยและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จุดนี้ประมาณ 8,000 รายโดยนายทัศนัยสุภาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มาเยี่ยมติดตามการเลือกตั้งด้วยนางสาวปารินทร์วิไลโรธประกันสังคมจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของจังหวัดอ่างทองในปี2569นี้มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 29,000 รายโดยได้จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ทั้ง7อำเภอ15ที่เลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกจากในปี2566ที่จัดไว้1จุดโดยผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถมาเลือกตั้งได้จนถึงเวลาปิดหีบในเวลา 16:00 น.คาดว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องวันเลือกตั้งและสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วหลังปิดหีบทุกหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนให้เสร็จสิ้นที่หน่วยแล้วนำไปรวบรวมไว้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองก่อนส่งไปรวบรวมทั้งประเทศหลังจากกกต.ของสำนักงานประกันสังคมรับรองผลเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถประกาศผลได้ภายใน1เดือนที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลด
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยนายพีริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีตำบลรั้วใหญ่พิหารแดงโพพระยาและบ้านโพโดยนายวราวุฒิประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในปีนี้มีความรุนแรงกว่าปี2554จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนการเยียวยาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบสาธารณูปโภคหลังน้ำลดโดยด่วนพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยกว่า 1,700 ครัวเรือนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่บูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มกำลังก่อนจะเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยณเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในช่วงบ่ายของวันเดียวกันปฏิพลสุทธาพมารายงาน
0: ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงแบบขั้นบันไดมาอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่า
13: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรัง CT 19จังหวัดอุทัยธานี54ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 20:00 น.ของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่าง พร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกองทัพเรือผลักดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำลงและเร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตประยุรศักดิ์และนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนลดปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเช

0: โนดบ้านสิงห์และเขตเทศบาลเมืองโพธารามขณะที่ตำบลเตาปูนและหนองกวางเกิดน้ำป่าไหลหลากส่วนตำบลเขาชะงุมได้รับความเสียหายด้านการเกษตรทั้งนี้ในอำเภอโพธารามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไปสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ส่วนพื้นที่ภาคเหนือเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผาง
2: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ13อำเภอรับมืออุทกภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันระดม5ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่5โซนตรวจสอบความพร้อมในทุกมิติน
3: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนจัดทีมปฏิบัติการรวม5ชุดประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมและประเมินผลกระทบในทุกมิติเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียและป้องกันไม่ให้มีประชาชนเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ819ตำบล 6,201 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,126,853 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในช่วงวันนี้ถึง13ตุลาคมควบคู่กับการระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในจุดที่ระดับน้ำลดลงทางนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วจำนวนกว่า 945,000 รายการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการความร่วมมือทำงานเชิงรุก ดยกระทรวงดิจิ

0: ท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ดำเนินมาตรการระงับการแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อาศัยข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสส่งผลให้การสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,207 รายการพร้อมกันนี้ยังประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆปิดกั้นจำนวน 109,868 รายการรวมการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ทั้งหมดเป็นจำนวน 945,075 รายการปิดท้ายที่จังหวัดตรังคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน
1: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังยังคงให้ความสำคัญต่อมาตรการด้านอาหารปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปี2569ได้กินอาหารเจที่สะอาดและได้คุณค่าทางโภชนาการโดยเน้นย้ำมาตรฐานการปรุงการประกอบอาหารตั้งแต่ขั้นตอนการล้างผักที่จะนำมาทำเมนูเจเพื่อลดการปนเปื้อนทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจมีการตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าตรวจสอบราคาวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จให้เป็นธรรมและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือร้านค้าที่จำหน่ายอาหารเจลดการใช้โฟมบรรจุอาหารเปลี่ยนเป็นใช้ภาชนะจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้แทนพร้อมเน้นย้ำผู้บริโภคคุมเข้มพฤติกรรมกินร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวและหมั่นล้างมือเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคด้วยยอยศพรอ่ะค่ะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายโดยเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย4รายและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอีก8รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว309รายอย่างไรก็ตามกองกำลังพันธมิตรทางทหารที่นำโดยซาอุดิอาระเบียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวส่งผลให้พลเรือนอเมริกาเสียชีวิต1รายพร้อมประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์และเรียกร้องให้ยุติการโจมตีโดยทันทีสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์เนมของอังกฤษหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้โดยให้คำมั่นว่าอังกฤษยังคงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับความสำคัญในการรักษาแรงกดดันต่อรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมยืนยันว่าอังกฤษจะยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะพบหารือเป็นการส่วนตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างเปิดฉากโต้เถียงกันไปมาเกี่ยวกับประเด็นที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียรวมถึงเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียต่อยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก4รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอิซาเอียสที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุหมุนเขตร้อน พัดขึ้นฝั่งในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 670,000 รายในรัฐฟลอริดารัฐแอลาแบมารัฐจอร์เจียและรัฐมิสซิสซิปปียังคงไม่มีไฟฟ้าใช้รวมถึงถนนหลายสายและสนามบินหลายแห่งปิดทำการเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันในมหาสมุทรแปซิฟิกยังมีพายุอีกหนึ่งลูกที่ชื่อว่าราเชลกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกซึ่งมีพรมแดนติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและระดับน้ำทะเลหนุนสูงรวมถึงประชาชนอีก 7,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลตุรกีประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนนี้หลังรัฐบาลตุรกีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิคและบริหารจัดการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอายุเพื่อปกป้องเยาวชนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดการเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในตุรกีโดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ สื่อมวลชนและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากถูกระงับการใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการ Arctic Open ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไลคริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม17-21 21-10 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับมีอาบริกเฟลมือ15ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ต่อไปขณะที่แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีน 0-2 เกมจบเส้นทางที่รอบนี้พร้อมรับเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลในระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบท็อตแนมฮอตสเปอร์เกมนี้ผีแดงออกนำก่อน1-0จากไบรอันเอมเบอร์โมในนาทีที่73และอีก5นาทีต่อมาสเปอร์เหลือ10คนเนื่องจากโรดิโก้เบนตันกูไปทำฟาวล์และโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2สเปอร์มาได้ประตูตีเสมอ1-1จากโดมินิกโซลันกี้และจบเกมที่สกอร์นี้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี6คะแนนจาก6นัดอยู่อันดับ12ส่วนสเปอร์มี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่ที่18ขณะที่ผลคู่อื่นอาร์เซนอลชนะลีดส์2-1เชลซีถล่มบอร์นมัธ5-1แอสตันวิลล่าเสมอเบรนท์ฟอร์ด2-2อิปสวิชทาวน์ชนะฟูลแลม2-1และซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน0-2ศึกฟุตบอลไทยลีก1นัดที่4ของฤดูกาลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเปิดบ้านเฉือนชนะระยอง FC 3-2เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง4นัดมี10แต้มขึ้นนำจากฝูงต่อไปส่วนระยองแพ้นัดแรกของฤดูกาลแข่ง4นัดมี7แต้มรั้งอันดับ4ส่วนผลคู่อื่น BG ปทุมยูไนเต็ดเสมออยุธยายูไนเต็ด1-1และอุทัยธานี FC ชนะราศีสไลยูไนเต็ด4-2โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีออกแถลงการยืนยันว่าได้ตกลงยกเลิกสัญญากับเฟลิกพาสเคอร์ดาวเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย23ปีแล้วและตัวนักเตะตัดสินใจยุติเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลหลังจากเจอปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังโดยพาสเคอร์เซ็นสัญญากับดอร์ทมุนด์เมื่อปี2024ลงเล่นให้ทีมสำรองในลีกา3ไปทั้งหมด16เกมแต่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดพักยาวมาตั้งแต่ปี2025จนสุดท้ายต้องเลือกยุติชีวิตการค้าแข้ง การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็ก Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งในเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของฮัทยาบำรุงสุขแต่ไม่มีชื่อในเกมนี้เอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ3-1เซต23-25 25-21 26-24 และ27-25ประเดิมชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทั้ง2ทีมจะเจอกันเองอีกครั้งในวันนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเวลา 16:05 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันเทควันโดรายการ GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ประเภทภูมิเซ่ณเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นการแข่งขันวันที่3ไฮไลท์อยู่ในรุ่นฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปีรอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬา7คนลงรุ่นเหรียญผลปรากฏว่าน้ำขิงมนันทองบ้านบอดีกรีเหรียญทองประเภททีมฟรีสไตล์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้โชว์ทักษะการร่ายรำอย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนรวม 8.233 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของศศิการวงทวี 7.9 คะแนนและเหรียญทองแดงปุณณิกามโนประวิตร 7.733 คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ J30 รัชชาฮีที่ประเทศบังกลาเทศชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพัชรพลหลีกุลมือวางอันดับ1ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเฉินซีเฉอมือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2-0เกม6-4และ7-5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกอีก30คะแนนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดการแข่งขันอีแกดยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยการแข่งขันแบ่งเป็น2รายการได้แก่รุ่นยุวชนอายุ 13-15 ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคมและรุ่นเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ 21-26 ตุลาคมโดยมีนักกีฬาจากสโมสรทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนปุริภัทรสอนการรายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรักษากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02271-8511 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นมีนโยบายหลายด้านทั้งเรื่องสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติและเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องในพื้นที่ที่มุ่งยกระดับศักยภาพพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องนโยบายยังมีสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือการแต่งกายของคณะรัฐมนตรีโดยสวมเสื้อผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรโทนม่วงเหลื่อมทองซึ่งเป็นผ้าทอเอกลักษณ์แบบ Made in สงขลาผ้าทอนี้มีความเป็นมาอย่างไรเชิญติดตามรับฟังครับผ้าทอลายราชวัตรที่คณะรัฐมนตรีสวมใส่เป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าผ่านการผสมผสานเส้นได้หลากสีจนเกิดเป็นลวดลายและมิติสีที่โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอผ้าทอเกาะยอมีการทอเป็นลายดอกชนิดต่างๆมากมายเช่นลายก้านแย้งหรือชื่อเดิมลายคอนกเขาซึ่งเป็นลายที่สวยที่สุดต่อมาได้เปลี่ยนเป็นลายราชวัตรคำว่าราชวัตรนี้เป็นชื่อลายผ้าที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยชาวเกาะยอซึ่งเป็นชุมชนที่ทอผ้ามานานได้คัดเลือกสุดยอดของลายผ้าที่ถือว่ามีลวดลายที่สวยที่สุดในขณะนั้นถวายแด่พระองค์ท่านนอกจากนั้นคำว่าราชวัตรยังแปลว่ากิจวัตรหรือการกระทำอีกด้วยผ้าทอเกาะยอถือเป็นอัตลักษณ์และวิถีของชาวเกาะยอเพราะได้มีการสืบทอดต่อกันภายในครัวเรือนแบบรุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเมื่อการเวลาผ่านไปศิลปะแห่งลายผ้าก็เริ่มลางเลือนจึงต้องมีการอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยอโดยนายวิชัยมารเสนาประธานกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งกล่าวว่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าทอเกาะยอนั้นเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่ปี2540หลังชาวบ้านประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและไม่สามารถจำหน่ายผ้าผ่านพ่อค้าคนกลางได้จึงเกิดการรวมตัวของชาวบ้านและก่อตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการจำนวน14คนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบทอดลวดลายผ้าโบราณที่กำลังสูญหายปัจจุบันสมาชิกกลุ่มเหลือ9คนเนื่องจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและอายุแต่ภารกิจในการรักษาภูมิปัญญาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปผ้าทอเกาะยอไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะความทรงจำของผู้คนสะท้อนอัตลักษณ์ของสงขลาจังหวัดใหญ่แห่งภาคใต้การเปลี่ยนผ่านและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นควรเริ่มจากการเคารพอดีตเพื่อสะท้อนปัจจุบันและสร้างสรรค์สู่อนาคตจบบทความประจำวันเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
13: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
12: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณ
14: ทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
0: ่อการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนอ่าน
15: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
16: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
17: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
18: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาโป่งปี่เป่งอาน
3: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดหวานหลอดมันหลอดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีค่ายอยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจ้าสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
4: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
5: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอดแคสต์คอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
4: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
5: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
7: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
6: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
0: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.รายการ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569กับดิฉันน้ำเปล่ารสสุคนจอมพลและควบคุมเทคนิคการออกอากาศโดยคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะรายการของเราค่ะวันนี้นะคะทาง FM 90.25 MHz สวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ค่ะและนอกจากนี้ยังถ่ายทอดผ่าน4จังหวัดอันดามันได้แก่สวท.กระบี่สวท.ระนองสวท.ภูเก็ตสวท.พังงาและรับสัญญาณโดยท้ายเหมืองเรดิโอกับรีแลกเรดิโออำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะโดยคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ค่ะก็สามารถรับฟังผ่านทางสวท.ในพื้นที่ของท่านได้ค่ะโดยในวันนี้ค่ะเราก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยเลยนะคะซึ่งเรื่องแรกค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะก็เป็นประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงเป็นเรื่องของอุทกภัยค่ะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยค่ะก็เกิดน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะคะก็มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะในขณะนี้หรือว่าจะเป็นค่ะในพื้นที่โซนภาคกลางนะคะหรือว่าจะเป็นในโซนของภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายๆพื้นที่ก็เริ่มรับน้ำกันแล้วในตอนนี้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้ให้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักค่ะโดยเน้นย้ำนะคะว่าประชาชนต้องปลอดภัยแจ้งเตือนเข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ทันทีค่ะซึ่งในการนี้ค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมเร่งซ่อมแซมและเปิดเส้นทางสัญจรขนย้ายขยะและยานพาหนะหลังน้ำลดนะคะโดยสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังก็ให้เร่งระบายน้ำพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ค่ะเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่14ตุลาคม2569ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเน้นย้ำว่าทุกพื้นที่ค่ะต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเตรียมการอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางมีปัจจัย4ครบถ้วนเน้นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการแจ้งเตือนประชาชนโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและพร้อมปฏิบัติตามได้ทันทีค่ะในส่วนของศูนย์พักพิงต้องมีมาตรฐานมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้เตรียมความพร้อมแยกคนป่วยตามประเภทไปยังสถานพยาบาลมีแผนการส่งต่อเมื่อสถานพยาบาลได้รับผลกระทบนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ค่ะก็ได้นำกำลังบุคลากรและนักศึกษาวิชาชีพช่างและคหกรรมนะคะไปร่วมสนับสนุนที่ศูนย์พักพิงรวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าของประชาชนและเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ทุกช่องทางประชาสัมพันธ์เรื่องกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ประชาชนรับทราบค่ะซึ่งจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับประชาชน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะหากเกิดภัยให้จังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัยและแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายตามกรมธรรม์นอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะได้รายงานยอดโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วรวมกว่า 75,326 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่31จังหวัดพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทรวมทั้งสิ้นกว่า 650.874 ล้านบาทค่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของ การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเน้นย้ำค่ะให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเร่งช่วยเหลือเยียวยาสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะรวมไปถึงในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินเยียวยาค่ะแล้วก็การโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนาะซึ่งคาดว่าเร็วๆนี้นะคะก็น่าจะครบนะคะจากที่ประชาชนค่ะได้ยื่นคำร้องนะคะขอรับเงินเยียวยาไปนะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะจะเริ่มมีผลคุ้มครองนะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะก็แน่นอนว่าทันทีบ้านน้ำท่วมในช่วงก่อนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก็จะได้รับเงินเยียวยาในส่วนของ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะก่อนแล้วถ้าหากว่าเป็นหลังจากวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะซึ่งกรมธรรม์เนี่ยก็จะเริ่มมีผลคุ้มครองนะคะ1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะโดยทางปภ.นะคะก็จะประกาศพื้นที่ภัยพิบัติค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสมต่อไปค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับในเรื่องของอุทกภัยนะช่วงนี้ก็เตรียมความพร้อมให้ดีค่ะเพราะว่ายังคงมีการประกาศฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในหลายพื้นที่อยากให้ทุกคนค่ะติดตามการพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือจากหน่วยงานภาครัฐค่ะที่เชื่อถือได้แล้วก็อย่าลืมนะคะเตรียมความพร้อมกันด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยารักษาโรคประจำตัวมีกระเป๋าแบ็คแพ็คสักหนึ่งใบค่ะเผื่อว่ามีเหตุภัยเกิดขึ้นเนี่ยเราเองก็จะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็อพยพออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วค่ะใครที่อยู่ใกล้กับพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมหรือว่าน้ำท่วมซ้ำซากให้เตรียมไว้ได้เลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราสามารถเตรียมด้วยตัวเองได้ส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาหรือว่าดูแลในทรัพย์สินก็จะเป็นในเรื่องของภาครัฐค่ะที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อไปค่ะพูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศแล้วนะคะก่อนจากกันไปในเบรกนี้เดี๋ยวเรามาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันดีกว่าว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีลักษณะอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของภาคเหนือและภาคกลางค่ะยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วค่ะในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ อย่างไรก็ตามก็ขอให้ติดตามสภาพอากาศแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือค่ะในช่วงนี้กันไว้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นช่วงแรกค่ะที่เรานำข้อมูลข่าวสารมาฝากกันเดี๋ยวเราพักไปชมสิ่งที่น่าสนใจและเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันสักครู่ค่ะ
1: เมื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาปงปี่เป่งอาน

น้องแดงเฮ้อเรือผีข้ามล่มอยู่เกาะห้วยนูนองพอล่มเงียบผีต้องแค่พาเรือข้ามไปตราดปลาหมึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำฟากก็ทำเรือวอแล้วให้น้องไปรับได้ต

กลับมาเจอกันในเบรกที่2ค่ะกับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะที่โทรเข้ามาขอเพลงผ่านทางรายการของเราที่076-421-055ด้วยนะคะในเบรกนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงค่ะในเรื่องที่กำลังเป็นที่จับตาในขณะนี้นะคะกับการประชุมระดับโลกที่ประเทศไทยของเราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพค่ะนั่นก็คือ IMF World Bank 2026ค่ะซึ่งประเทศไทยของเราก็ได้เตรียมความพร้อมแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่ะวันแรกของการประชุม IMF World Bank ค่ะติดตามกันเอาไว้ให้ดีนะคะผ่านทางสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ได้นะคะเราจะมีการนำข้อมูลข่าวสารค่ะมาฝากกันในเรื่องของการประชุมครั้งนี้และที่สำคัญค่ะในงานนี้เนี่ยนะคะเรายังได้ต้อนรับค่ะผู้นำทางด้านเศรษฐกิจค่ะจากทั่วโลกนะคะที่จะมารวมตัวกันที่ประเทศเราค่ะกว่า191ประเทศค่ะซึ่งคาดว่าก็จะมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นในประเทศของเราเนี่ยนะคะเป็นเม็ดเงินนะคะมหาศาลเลยทีเดียวก็มารอติดตามกันได้นะคะวันนี้นะคะทางประเทศไทยค่ะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเปิดประตูสู่อนาคตทางเศรษฐกิจบนเวที IMF World Bank 2026ค่ะโดยจะมีการเปิดให้รับชมผ่านทางออนไลน์ในวันที่12ตุลาคมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในงานนี้เรายังจะได้โชว์ศักยภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ AI นะแล้วก็การจ้างงานโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs ด้วยนะคะที่จะเกิดขึ้นในงานนี้โดยดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ได้เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ที่ประเทศไทยของเราค่ะจะได้ต้อนรับผู้นำทางด้านเศรษฐกิจและการเงินในฐานะของเจ้าภาพการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะเปรียบเสมือนการยกสำนักงานใหญ่ค่ะของ IMF World Bank เนี่ยจากกรุงวอชิงตัน DC มายังประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะโดยการจัดงานครั้งนี้ค่ะทางรัฐบาลไทยไม่เพียงจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลระดับสูงสุดเท่านั้นแต่ยังได้หลอมรวมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลตลอดจนผสานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันโดดเด่นของไทยทั้งมิตรภาพความอบอุ่นและความพิถีพิถันแบบไทย hospitality ในทุกมิติของการต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกค่ะล่าสุดค่ะได้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมาแล้วกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศสะท้อนถึงความไว้วางใจของประชาคมโลกในการเดินทางมาร่วมหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกณประเทศไทยค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยประมาณ 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทจากประมาณการนะคะผู้เข้าร่วมงานแล้วเนี่ยนะคะซึ่งมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 7-10 วันและมีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ย 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อคนต่อวันผ่านการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานในภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและสินค้าชุมชนอย่างทั่วถึงแล้วยังเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านการแสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและสิทธิประโยชน์การลงทุนเพื่อดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญอาทิเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้า EV ซึ่งจะกลายเป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนอีกทั้งรัฐบาลค่ะได้เตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงหรือ Safe and Inclusive Digital Finance โดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทย Plus และ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงิน
เป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบ Bangkok Blueprint ในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทุนทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและระบบ G Wallet บนแอปเป่าตังค่ะรองรับมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยขณะที่ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนและแนวโน้มธุรกิจเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนำข้อมูลไปวางแผนและบริหารกิจการได้ดีขึ้นซึ่งเป็น AI ที่เสริมศักยภาพคนทำงานไม่ใช่ทดแทนผู้ประกอบการนอกจากนี้ข้อมูลยอดขายจริงจากแอปถุงเงินยังสามารถนำไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยที่ไม่มีสลิปเงินเดือนหรืองบการเงินแบบบริษัทแสดงศักยภาพทางธุรกิจได้ชัดเจนขึ้นค่ะการนำประสบการณ์ของไทยไปนำเสนอบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้จึงสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยทั่วถึงและช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากค่ะทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้เดินหน้าหารือความร่วมมือนะคะกับทางธนาคารโลกหรือ World Bank ค่ะเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำของคนไทยพร้อมวางรากฐานระบบแรงงานที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมสูงวัยโดยมุ่งให้ความร่วมมือทางวิชาการนำไปสู่ประโยชน์ต่อคนทำงานและครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมการพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรมอนาคตการใช้ข้อมูลเชื่อมโยงคนกับงานการบริหารกองทุนประกันสังคมการขยายโอกาสทำงานต่างประเทศและการช่วยเหลือผู้หลุดออกจากระบบการศึกษาสำหรับประชาชนประโยชน์ที่มุ่งหวังค่ะคือการมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้นสามารถพัฒนาทักษะให้ตรงกับงานที่ตลาดต้องการและเพิ่มโอกาสเข้าถึงงานที่มีรายได้เหมาะสมขณะที่การพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานจะช่วยสนับสนุนการจับคู่งานให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้สมัครและช่วยให้ภาครัฐวางแผนรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างงานได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านของความมั่นคงระยะยาวค่ะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมส่วนผู้ที่ต้องการทำงานต่างประเทศก็จะได้ประโยชน์จากแนวทางการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสากลรวมถึงผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งควรมีโอกาสกลับมาเรียนรู้ฝึกอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาโดยในมิติแรงงานเป้าหมายสำคัญคือการเชื่อมความร่วมมือระดับโลกให้มาถึงประชาชนผ่านการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสเข้าถึงงานที่มีคุณภาพและการสร้างความมั่นคงให้คนทำงานไทยในระยะยาวสิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังค่ะคือให้คนไทยมองเห็นเส้นทางอาชีพของตนเองชัดขึ้นรู้ว่าจะพัฒนาทักษะอย่างไรเพื่อเข้าถึงงานที่ดีและมีหลักประกันสำหรับอนาคตความร่วมมือกับธนาคารโลกจึงเป็นการนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาช่วยออกแบบแนวทางที่ตอบโจทย์ชีวิตคนทำงานไทยค่ะโดยประชาชนและผู้ประกอบการค่ะสามารถรับชมกิจกรรมที่เปิดถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ World Bank Live ได้ฟรีโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนรับชมและไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่จัดประชุมนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12ตุลาคม2569ได้แก่เวที Small AI More and Better Jobs ในเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะซึ่งก็จะมีการหารือในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะที่มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็โอกาสการจ้างงานโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ในรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมและกิจกรรมเวทีภาคประชาสังคม Civil Society Town Hall ในเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะซึ่งนายอเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกร่วมกับผู้บริหารระดับสูงค่ะก็จะนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนภาคประชาสังคมนะคะและเปิดรับคำถามจากทั้งผู้เข้าร่วมในสถานที่และผู้ชมทางออนไลน์และในวันที่13ตุลาคมค่ะเวลา 11:30 น.ถึง 12:30 น.จะมีเวที MSME Finance นะคะ Leveraging Data for Jobs หารือการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs ค่ะ
ก็สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะรับชมนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะหรือว่าวิดีโอย้อนหลังค่ะได้ที่ live.worldbank.org นั่นเองค่ะพรุ่งนี้วันแรกแล้วนะคะกับการประชุมค่ะเราก็จะติดตามสถานการณ์การประชุมนี้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะนำข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาค่ะในเบรกสุดท้ายค่ะจะพาทุกท่านไปเที่ยวกินเช็คอินพังงาที่ไหนนะคะก็มาติดตามกันได้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะ

0: งเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ในช่วงนี้ค่ะเราจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาเที่ยวกินเช็คอินพังงากันค่ะกับงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569นะคะสำหรับใครนะคะที่ในปีนี้นะคะก็เริ่มแล้วนะคะกับการถือศีลกินผักกินเจนะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะที่ไหนมีการจัดงานหรือว่าน่าสนใจอยากจะไปรับชมประเพณีเก่าแก่นะคะเราเชิญชวนทุกคนค่ะมาเที่ยวงานนี้กันที่ตะกั่วป่าค่ะต้องบอกว่าในงานนี้นะคะชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เริ่มต้นงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569นะคะโดยบรรยากาศบริเวณศาลเจ้าในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าค่ะก็เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ค่ะทั้งในส่วนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนคณะกรรมการจากศาลเจ้าต่างๆในเขตอำเภอตะกั่วป่านะคะก็ได้มีการประกอบพิธีกรรมต่างๆกันไปแล้วนะคะอย่างเช่นพิธีกรรมยกเสาโกเต้งนะคะซึ่งเราเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปร่วมนะคะในงานมาด้วยนะคะซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญนะคะในการเริ่มต้นงานประเพณีอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ในงานนี้เนี่ยนะคะจัดขึ้นทั้งหมดตลอด9วัน9คืนในพื้นที่ศาลเจ้าทั่วทั้งอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะหรือจะเป็นที่ตัวเมืองพังงานะคะก็จัดเช่นเดียวกันนะกับประเพณีถือศีลกินผักนะคะใครที่อยากจะมาร่วมงานนะคะก็สามารถมาร่วมงานได้เลยค่ะแต่ต้องบอกว่าสำหรับในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่านะคะเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่มากๆนะคะเป็นพิธีกรรมค่ะตามขนบธรรมเนียมโบราณเลยที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นค่ะโดยมีทั้งพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณและเทพพยดาฟ้าดินตลอดจนกิ่วอ๋องไต่เตและหยกอ๋องส่งเต๋ขึ้นสู่ยอดเสาโกเต้งพร้อมทั้งการชักโคมตะเกียงไฟศักดิ์สิทธิ์จำนวน9ดวงขึ้นแขวนไว้นะคะซึ่งเชื่อกันว่าแสงประทีปนี้จะเป็นสิริมงคลนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนค่ะและเป็นการเปิดฉากในช่วงเวลาแห่งการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยตลอดช่วง9วัน9คืนของประเพณีนี้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่านับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะสำหรับอำเภอตะกั่วป่าค่ะที่มีประเพณีถือศีลกินผักที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมและมีความเข้มข้นทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของภาคใต้ค่ะบรรยากาศโดยรอบเขตเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะตอนนี้เนี่ยมีความคึกคักแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันของธงเจทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะต่างก็เตรียมตัวเข้าร่วมพิธีกรรมสำคัญตลอดสัปดาห์นี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีล้างบ้านหรือโก้ยเช่งอิ๋วขบวนแห่พระรอบเมืองและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อื่นๆค่ะที่สะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะคะใครที่สนใจค่ะอยากจะมาเที่ยวชมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาประจำปี2569นะคะก็มาได้ตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้ค่ะโดยทางศาลเจ้าต่างๆในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านะคะก็เชิญชวนผู้ศรัทธาและนักท่องเที่ยวให้ร่วมกันสวมชุดขาวละของคาวถือศีลกินผักและมาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ร่วมกันค่ะซึ่งเชื่อว่าในหลายๆพื้นที่นะคะในโซนภาคใต้อย่างภูเก็ตนี่นะคะก็มีการจัดประเพณีนี้เช่นเดียวกันสำหรับใครนะคะที่เข้าร่วมขนบธรรมเนียมประเพณีถือศีลกินผักละของคาวในช่วง9วัน9คืนนี้ก็สามารถไปร่วมได้ในพื้นที่ศาลเจ้าใกล้บ้านท่านนะคะซึ่งน้ำเชื่อว่าในศาลเจ้าก็จะมีการจัดประเพณีนี้ให้กับผู้ที่ถือศีลกินผักนะคะแล้วก็อย่าลืมเตรียมชุดขาวไปร่วมงานประเพณีนี้ด้วยนะคะส่วนใครค่ะที่สนใจอยากจะมาเข้าร่วม งานประเพณีถือศีลกินผักนะคะที่อำเภอตะกั่วป่านะคะก็มากันได้เลยนะคะเริ่มแล้วนะคะในทุกวันค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนจิตศรัทธาเนี่ยมาร่วมกันเป็นจำนวนมากโดยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าบ้านเราเนี่ยค่ะยกเป็นประเพณีประจำอำเภอที่สำคัญเลยช่วงนี้ใครที่ทำงานอยู่ไกลบ้านนะคะก็จะถือโอกาสกลับบ้านนะคะเพื่อมาร่วมงานนี้กันแบบจริงจังค่ะแล้วก็จะมีพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็มาร่วมกันได้นะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่มาแล้วไม่รู้จะไปจอดรถตรงไหนไปพื้นที่ไหนได้บ้างนะเพราะว่าในย่านเมืองเก่าเนี่ยอาจจะหาที่จอดรถยากใช่ไหมคะก็สามารถไปลงทะเบียนนะคะขอบัตรจอดรถกันได้นะคะที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่านะคะเขาก็จะมีบริการนะคะในเรื่องที่จอดรถต่างๆหรือว่าจะไปจอดทางด้านหลังศาลเจ้าแต่ละศาลเจ้าได้เลยนะคะนี่ก็เชิญชวนนะคะทุกท่านค่ะมาร่วมประเพณีที่สำคัญกันสนใจมากันได้เลยนะคะก็ถือว่าเรามาเชิญชวนเที่ยวกินเช็คอินที่พังงากันที่อำเภอตะกั่วป่าหรือว่าในพื้นที่พังงาหรือใครที่ไม่สะดวกมาค่ะก็สามารถไปถือศีลกินผักละของคาวกันได้ในพื้นที่ไกลบ้านท่านนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วต้องขอบคุณนะคะสำหรับสถานีค่ะที่รับสัญญาณการถ่ายทอดการออกอากาศด้วยไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทระนองสวทภูเก็ตสวทพังงาท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รีแลกเรดิโออำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะเจอกับพวกเราในรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็รายการอื่นๆค่ะที่ทางเรานั้นได้มีการมาพบปะพูดคุยกันค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถย้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถและโรงพยาบาลสนามซึ่งจัดตั้งขึ้นรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมติดตามการเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในวันนี้หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์ฟอกไตจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมเร่งเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยนำแนวทางจากกรุงเทพมหานครซึ่งบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมกำลังเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำหมู่บ้านฟอร่าวิลเขตหนองจอก
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง บริเวณหมู่บ้านฟอราวิวแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดรายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทางนี้ปภ.ได้จัดส่งรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่มาพร้อมอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับพื้นที่แคบพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายโดยนายกูเตเรสเน้นย้ำว่าการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะเดียวกันนายฮานกรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติประจำเยเมนเตือนว่าการโจมตีในซาอุดิอาระเบียครั้งล่าสุดของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและส่งผลกระทบต่อความพยายามสร้างสันติภาพในเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
9: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

รักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับพบกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.นะครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับวิญโยพิทักษ์ปกรณ์นะครับซึ่งวันนี้มาคนเดียวนะครับกูเกตติดธุระนะครับว่าวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับในประเพณีถือศีลกินผักนะครับของพี่น้องชาวภูเก็ตของเรานะครับซึ่งเต็มไปด้วยพลังความศรัทธาทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ซึ่งเข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักกันอย่างคึกคักเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งวันดังกล่าวนะครับเป็นซึ่งนะครับสิ่งสำคัญนะครับของการถือศีลกินผักนะครับได้แก่งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์นะครับตลอดช่วงเวลา9วันนะครับแล้วก็สวมใส่ชุดสีขาวแทนความบริสุทธิ์นะครับแล้วก็เคารพต่อเทพเจ้านะครับรักษาศีลโดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจนะครับงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็พฤติกรรมที่ทำให้จิตใจขุ่นมัวนะครับแล้วก็รวมพิธีกรรมต่างๆที่ศาลเจ้าเช่นการจุดธูปบูชาการแห่ขบวนอัญเชิญเทพเจ้าแล้วก็การถวายเครื่องสักการะต่างๆนะครับทุกพิธีกรรมนะครับดำเนินไปอย่างเคร่งครัดแล้วก็สงบเพื่อนะครับสร้างความเชื่อมโยงนะครับระหว่างผู้คนกับพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เชื่อว่าคุ้มครองชุมชนแล้วก็จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของการถือศีลกินผักนะครับหรือว่าวันส่งเทพเจ้านะครับผู้คนจะแต่งชุดขาวและมารวมตัวกันที่ศาลเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อส่งเทพเจ้านะครับเก้าองค์นะครับกลับสู่สวรรค์พร้อมด้วยความรู้สึกแล้วก็ขอบคุณและก็ศรัทธาที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านะครับซึ่งการถือศีลกินผักนะครับ มีการแห่รอบเมืองนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นของศาลเจ้านาคานะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับวันจันทร์มีการแห่พระนะครับของอามสปัมนะครับเริ่ม 7:00 น.นะครับแล้วก็วันอังคารที่13นะของอามสามกองนะครับเวลา 6:45 นะครับวันพุธที่14นะครับอามท่าเรือนะครับ6:00 น.นะครับประมาณ6:00 น.แล้วก็วันพฤหัสที่15นะครับอามบางเหนียวนะครับเวลา6:00 น.นะครับ6:00 น.เช้านะครับวันศุกร์นะครับวันที่16นะครับอามจุ้ยตุ่ยนะครับเวลา8:00 น.แล้วก็วันเสาร์ที่17นะครับอามกระทู้นะครับเวลา6:45 น.นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับวันที่18นะครับอามหล่อลงนะครับเวลา7:00 น.นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันนะครับว่าวันนี้นะครับซึ่งวันที่10นะครับวันที่10ตุลาคม2569นะครับซึ่งเป็นวันนกอพยพโลกนะครับหรือว่าไมเตอรี่นะครับเบิร์ธเดย์นะครับแคมเปญระดับสากลที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์นกอพยพและก็แหล่งที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งการกำหนดการจัดงานนะครับซึ่งจะจัดขึ้นปีละ2ครั้งนะครับในวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาและก็เดือนตุลาคมนะครับของทุกปีนะครับซึ่งปีนี้นะครับ2026นะครับตรงกับวันที่ซึ่งครั้งที่1นะครับซึ่งจัดมาแล้วนะครับในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นะครับช่วงนั้นนกจะอพยพขึ้นเหนือนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่2นะครับ
ซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ช่วงนี้นกจะอพยพลงใต้นะครับซึ่งความสำคัญแล้วก็วัตถุประสงค์นะครับอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่นะครับปกป้องพื้นที่พักพิงและก็แหล่งอาหารของนกนะครับที่อพยพบินเดินทางไกลข้ามทวีปมานะครับแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับส่งเสริมให้ประเทศต่างๆนะครับร่วมกันดูแลเส้นทางบินและก็แก้ปัญหาภัยคุกคามนะครับเช่นการสูญเสียพื้นที่ธรรมชาติหรือมลพิษทางแสงแล้วก็บทบาทของนกต่อระบบนิเวศนะครับนกช่วยผสมเกสรนะครับแล้วก็กระจายเมล็ดพืชควบคุมแมลงและเป็นดัชนีชี้ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับซึ่ง เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับวันนกอพยพนะครับหรือว่าWorld Migratory นะครับ Birthday นะครับตรงกับวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนนะครับซึ่งเดือนพฤษภาคมและก็เดือนตุลาของทุกปีโดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่9พฤษภาคมและก็วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของนกอพยพและก็ถิ่นอาศัยตามเส้นทาง

อพยพบินมาหากินตามชายฝั่งทะเลแล้วก็ป่าชายเลนในช่วงฤดูหนาวนะครับแล้วก็2กลุ่มนกชายเลนขนาดใหญ่นะครับเช่นนกปลานกชายเลนปากโค้งนะครับนกอีก่อยนกหากินกลางภาพและฝูงบินซ้ายฝูงบินซ้ายบนนะครับซึ่งนกอพยพนะครับจะพบในไทยก็เป็นนกอพยพย้ายถิ่นที่นิยมหากินตามหาดเลนกว้างนะครับของอ่าวพะงาช่วงน้ำลงนะครับแล้วก็กลุ่มที่3นะครับนกชายเลนขนาดเล็กนะครับก็มีนกหัวโตเดินหากินรวมฝูงบริเวณหาดเลนด้านล่างนะครับซึ่งการพบในประเทศไทยได้ในชุกชมตามชายฝั่งแล้วก็หาดโคลนเลนทั่วประเทศไทยในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์นะครับแล้วก็ประเภทที่4ครับนกยางเขียวนะครับเกาะอยู่บนลากโกงกลางด้านล่างนะด้านล่างซึ่งพบในประเทศไทยเป็นนกยางขนาดเล็กที่อาศัยแล้วก็หากินประจำอยู่ในป่าชายเลนก็อ่าวพะงานะครับแล้วก็นกประเภทที่5นะครับนกยางเปียนะครับยืนรวมกลุ่มกันบริเวณกลางภาพนะครับซึ่งมีทั้งที่เป็นนกประจำถิ่นแล้วก็นกอพยพนะครับซึ่งพบในไทยได้ทั่วไปนะครับตามแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็ป่าชายเลนนะครับแล้วก็นกปากห่างนะครับซึ่งเป็นซึ่งบินเป็นฝูงบริเวณกลางฝานะครับซึ่งนกประจำถิ่นนะครับแล้วก็พบในประเทศไทยเป็นนกน้ำขนาดใหญ่ที่พบได้ทั่วไปตามพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็แหล่งน้ำทั่วประเทศนะครับแล้วก็นกกระเต็นน้อยธรรมดานะครับซึ่งส่วนมากจะเกาะอยู่บนกิ่งไม้ขาวนะครับมีทั้งที่เป็นนกประจำถิ่นแล้วก็นกอพยพนะครับซึ่งในประเทศไทยก็พบตามลำคลองป่าชายเลนแล้วก็แหล่งน้ำต่างๆนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นนกที่อพยพนะครับมาประจำอยู่ที่อ่าวพะงานะครับอุทยานแห่งชาติอ่าวพะงานะครับซึ่งก็เป็นวันอพยพวันนกอพยพโลกนะครับ2026นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวพยูนกันต่อครับ

พบกับช่วงที่2ของรายการส่องธรรมชาติอนามันนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับสวทภูเก็ตเรดิโอนะครับสามารถรับชมทาง Facebook ได้นะครับเรามาติดตามเรื่องพยูนกันต่อนะครับซึ่งทช.เดินหน้าสร้างความเข้าใจชุมชนตรังเฝ้าระวังพยูนร่วมปกป้องทะเลและก็แหล่งหญ้าทะเลนะครับซึ่งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและจังหวัดตรังนะครับลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชุมชนชายฝั่งในจังหวัดตรังนะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พยูนหลังพบการเกยตื้นของพยูนในหลายพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สื่อสารกับชุมชนถึงภัยคุกคามที่พยูนอาจเผชิญจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งการถูกเรือชนหรือใบพัดเรือการติดเครื่องมือประมงรวมถึงการลักลอบนำชิ้นส่วนพยูนเช่นเขี้ยวหรือส่วนหัวไปจำหน่ายซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากนะครับพร้อมกันนี้ได้ติดตามสถานการณ์พยูนในพื้นที่และประชาสัมพันธ์แนวทางการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างปลอดภัยโดยขอความร่วมมือชาวประมงและก็ผู้ใช้เรือขับเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มีหญ้าทะเลลดความเร็วเมื่อพบสัตว์ทะเลและใช้เครื่องมือประมงอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อพยูนและสัตว์ทะเลอื่นๆนะครับการลงพื้นที่ควบคุมชุมชนและก็เทียบท่าเรือได้แก่บ้านแหลมไชบ้านแหลมมะขามอำเภอสิเกาบ้านหาดยาวและก็บ้านควนตุ้งกูนะครับอำเภอกันตังจังหวัดตังรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเพราะการอนุรักษ์ทะเลไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของทุกคนตั้งแต่ชุมชนชาวประมงผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวไปจนถึงประชาชนทั่วไปการช่วยกันดูแลหญ้าทะเลไม่ทิ้งขยะไม่ทำลายทรัพยากรและใช้ทะเลอย่างรับผิดชอบล้วนเป็นพลังสำคัญในการรักษาบ้านของพยูนและก็สัตว์ทะเลให้อยู่คู่ทะเลไทยอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งช่วยกันดูแลทะเลวันนี้เพื่อให้พยูนและสัตว์ทะเลมีบ้านที่ปลอดภัยในวันข้างหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับพยูนของเรานะครับก็นะครับเราจะพาท่านนะครับเดินทางไปจังหวัดตรังดินแดงทะเลสวยงามหมู่เกาะที่เสน่ห์นะครับมีเสน่ห์และมีพื้นหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งอาหารสำคัญของทะเลสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งซึ่งได้รับความรักและความสนใจจากคนไทยจำนวนมากนั่นก็คือพยูนนะครับซึ่งการอนุรักษ์พยูนร่วมปกป้องทะเลและแหล่งหญ้าทะเลของจังหวัดตรังนะครับซึ่งพยูนหลายคนอาจนึกถึงสัตว์ทะเลรูปร่างอ้วนกลมว่ายน้ำอย่างเชื่องช้าการกินหญ้าทะเลเป็นอาหารแต่เบื้องหลังชีวิตของพยูนนั้นมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของทะเลอย่างลึกซึ้งเพราะหากแหล่งหญ้าทะเลลดลงพยูนก็อาจมีอาหารไม่เพียงพอหากชายฝั่งมีขยะและมีน้ำเสียเพิ่มขึ้นระบบนิเวศก็ย่อมได้รับผลกระทบและหากเครื่องมือประมงหรือการเดินเรือสร้างอันตรายต่อพยูนการอยู่รอดของสัตว์ทะเลทั้งชนิดนี้ก็อาจยิ่งเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญนะครับการอนุรักษ์พยูนจึงไม่ใช่หน้าที่ของนักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่เพียงกลุ่มเดียวแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนชาวประมงผู้ประกอบการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
สามารถร่วมกันดูแลได้นะครับวันนี้ทำความเข้าใจตั้งแต่ชีวิตของพยูนความสำคัญของหญ้าทะเลปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศไปจนถึงวิธีที่ชุมชนนะครับที่ประชาชนทั่วไปสามารถช่วยกันรักษาทะเลตรังให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับซึ่งพยูนอยู่คู่ทะเลเราต้องช่วยกันดูแลบ้านของพยูนให้คงอยู่นะครับซึ่งพยูนนะครับสัตว์ทะเลสำคัญของอันดามันนะครับซึ่งพยูนนี้ทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งมีชื่อว่าดูก่อนนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลแต่พยูนต้องขึ้นมาหายใจบนพื้นผิวน้ำเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นนะครับพยูนไม่ได้เป็นปลานะครับแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีการหายใจด้วยปอดออกลูกเป็นตัวและเลี้ยงลูกด้วยนมน้ำนมนะครับลักษณะเด่นของพยูนคือมีลำตัวค่อนข้างใหญ่ผิวหนังมีสีเทาหรือเทาน้ำตาลคีบคู่หน้าใช้ช่วยในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับแล้วก็หางมีลักษณะคล้ายใบพายนะครับแนวนอนนะครับอาหารหลักของพยูนก็คือหญ้าทะเลนะครับพยูนใช้ปากและก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหาอาหารคุ้ยกินหญ้าทะเลบริเวณพื้นทะเลทำให้แหล่งหญ้าทะเลเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อดำรงชีวิตของพยูนนะครับจังหวัดตรังนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญแหล่งหนึ่งของประเทศไทยในการอนุรักษ์พยูนและหญ้าทะเลโดยเฉพาะบริเวณเกาะลิบงเกาะมุกและพื้นที่ชายฝั่งใกล้เคียงซึ่งมีการศึกษาทรัพยากรพยูนและหญ้าทะเลอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งพยูนมีความสำคัญต่อทะเลนะครับประการแรกนะครับพยูนเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพการที่เรายังสามารถรักษาทะเลชนิดนี้ให้อยู่ในธรรมชาติได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการดูแลสิ่งมีชีวิตและก็ถิ่นอาศัยของพวกมันประการที่สองนะครับพยูนมีความเชื่อมโยงระบบนิเวศหญ้าทะเลโดยตรงนะครับเพราะต้องพึ่งพาหญ้าทะเลเป็นอาหารการดูแลพยูนจึงต้องควบคุมของมันนะครับซึ่งประการที่3นะครับพยูนมีความสำคัญต่ออัตลักษณ์ของชุมชนชายฝั่งโดยเฉพาะชุมชนที่ผูกพันกับทะเลมาอย่างยาวนานเรื่องราวของพยูนสามารถนำไปสู่การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพยูนเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองจากกิจกรรมของมนุษย์ได้ทุกสถานการณ์นะครับเราจึงต้องระมัดระวังการใช้ทรัพยากรทางทะเลลดกิจกรรมที่ลดรบกวนสัตว์ป่าและร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของพยูนนะครับซึ่งถามว่าทำไมพยูนจึงมีความสำคัญต่อทะเลตรังแล้วก็ทะเลอันดามันนะครับคำตอบนะครับก็คือพยูนมีคุณค่าในฐานะสิ่งมีชีวิตควรได้รับการคุ้มครองและการรักษาพยูนยังหมายถึงการดูแลระบบนิเวศเชื่อมโยงกับชีวิตมนุษย์ของคนเราด้วยนะครับเพราะทะเลที่อุดมสมบูรณ์ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะสัตว์ทะเลแต่ยังเป็นรากฐานของอาชีพและความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชายฝั่งอีกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับหญ้าทะเลเป็นบ้านแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของพยูนนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนตัวสำคัญของท้องทะเลนะครับหญ้าทะเลก็เปรียบได้กับห้องอาหารแล้วก็เป็นแหล่งพักพิงที่มีชีวิตนะครับหญ้าทะเลไม่ใช่สาหร่ายนะครับแต่เป็นพืชดอกที่สามารถเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ใต้น้ำ
แล้วก็ทะเลได้มีรากมีลำต้นมีใบแล้วก็บางชนิดสามารถออกดอกได้นะครับบริเวณที่มีหญ้าทะเลจึงไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะพยูนเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นแหล่งอาศัยของแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กและเป็นพื้นที่ที่สิ่งที่มีชีวิตหลายชนิดใช้หลบภัยหาอาหารและเติบโตนะครับเมื่อเราพูดถึงการฟื้นฟูหญ้าทะเลเราจึงไม่ได้กำลังช่วยเหลือพืชชนิดใดเท่านั้นนะครับแต่กำลังดูแลระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันทั้งระบบนะครับหญ้าทะเลมีประโยชน์สำคัญหลายประการได้แก่นะครับประการแรกนะครับเป็นแหล่งอาหารของพยูนและเป็นสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะครับประการที่สองนะครับเป็นแหล่งหลบภัยและพื้นที่อนุบาลสัตว์วัยอ่อนนะครับประการที่สามนะครับช่วยดักจับตะกอนและมีส่วนช่วยรักษาความมั่นคงของพื้นทะเลในบางพื้นที่ด้วยนะครับประการที่สี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศชายฝั่งที่สามารถกักเก็บคาร์บอนในพืชและก็ตะกอนได้ใต้ทะเลได้นะครับประการที่5นะครับช่วยสนับสนุนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านนะครับทรัพยากรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับได้เผยแพร่การศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำแหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทยโดยประเมินมวลชีวภาพที่พยูนสามารถเข้าถึงและใช้เป็นอาหารได้เพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดการพื้นที่หากินนะครับแล้วก็อนุรักษ์ในระยะยาวนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราพบว่าหญ้าทะเลในพื้นที่หนึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมเราไม่ควรมองว่าเป็นเพียงการสูญเสียพื้นที่สีเขียวใต้ทะเลแต่ต้องพิจารณาว่าสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพาพื้นที่นั้นนะครับได้รับผลประโยชน์อย่างไรสำหรับชุมชนชาวตรังนะครับการดูแลหญ้าทะเลจึงเกี่ยวข้องกับทั้งการอนุรักษ์พยูนและการรักสัตว์น้ำและการสร้างความมั่นคงให้กับวิถีชีวิตของชุมชนในอนาคตนะครับซึ่งหญ้าทะเลหนึ่งผืนอาจเป็นความหวังของชีวิตนับไม่ถ้วนใต้ผืนน้ำนะครับซึ่งลองจินตนาการดูนะครับว่าหากเรามาเห็นทะเลเพียงผิวน้ำแล้วอาจเห็นเพียงสีฟ้าและความงดงามของคลื่นแต่ใต้ผิวน้ำนั้นยังมีระบบชีวิตที่ต้องความใส่ใจจากเราอยู่เสมอนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามพยูนกันต่อนะครับพักกันสักครู่ครับ

0: มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับซึ่งเราก็มาติดตามสถานการณ์หญ้าทะเลแล้วก็เกี่ยวกับการอนุรักษ์หญ้าทะเลนะครับซึ่งการอนุรักษ์พยูนในปัจจุบันนะครับไม่สามารถแยกออกจากการดูแลหญ้าทะเลได้นะครับเพราะแม้นเราจะมีมาตรการคุ้มครองสัตว์ทะเลแต่หากแหล่งหญ้าทะเลนะครับในแหล่งอาหารและพื้นที่อาศัยไม่สมบูรณ์และการรักษาประชากรพยูนให้คงอยู่ก็ยังเป็นเรื่องท้าทายนะครับปัจจัยที่อาจจะทำให้หญ้าทะเลเสื่อมโทรมมีหลายประการนะครับไม่ว่า 1. นะครับตะกอนจากกิจกรรมบนฝั่งหรือการก่อสร้างที่ไหลลงทะเลและบดบังแสงนะครับแล้วก็คุณภาพน้ำที่ลดลงจากน้ำเสียและก็มลพิษนะครับการรบกวนพื้นทะเลจากกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิน้ำทะเลแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งโดยขาดการวางแผนที่รอบคอบนะครับปัจจัยเหล่านี้นะครับมีความรุนแรงต่างกันไปตามพื้นที่จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลสำรวจจริงมาประกอบการตัดสินใจไม่ควรสรุปว่าหญ้าทะเลทุกแห่งกำลังเสื่อมโทรมในระดับเดียวกันในพื้นที่หญ้าทะเลอาจฟื้นตัวได้เมื่อแรงกดดันลดลงแต่บางพื้นที่อาจต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูและอาจจำเป็นต้องมีการจัดการมาตรการเพิ่มขึ้นสิ่งที่ชุมชนสามารถทำได้นะครับคือช่วยกันเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมแจ้งเหตุผิดปกติและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความรู้ในการสำรวจพื้นที่นะครับหากพบว่ามีตะกอนคุณผิดปกติมีคราบน้ำมันมีการปล่อยน้ำเสียหรือมีขยะสะสมจำนวนมากทำให้มีควรบันทึกข้อมูลนะครับเท่าที่ทำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้ตรวจสอบนะครับการฟื้นฟูหญ้าทะเลนะครับไม่ใช่เพียงการนำต้นหญ้าทะเลไปปลูกเพิ่มเท่านั้นแต่ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจสาเหตุของความเสื่อมโทรมและแก้ไขปัญหาที่ทำให้หญ้าทะเลไม่สามารถเติบโตได้นะครับซึ่งก่อนจะปลูกหญ้าทะเลเราต้องทำให้ทะเลเหมาะสมต่อการเติบโตของหญ้าทะเลเสียก่อนนะครับเพราะหากสภาพน้ำยังไม่เหมาะสมตะกอนยังทับถมหรือพื้นที่ที่ถูกรบกวนนะครับการปลูกเพิ่มไม่แก้ปัญหาต้นเหตุอาจไม่ทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนนะครับนี่คือเหตุผลที่การอนุรักษ์ต้องอาศัยทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งต่อไปนะครับก็คือนะครับภัยคุกคามของพยูนและการป้องกันนะครับซึ่งพยูนมีหลายรูปแบบนะครับทั้งการติดเครื่องมือประมงนะครับที่เป็นภัยคุกคามนะครับซึ่งมีหลายรูปแบบนะครับทั้งติดเครื่องมือประมงการบาดเจ็บจากใบพัดเรือการสูญเสียหรือเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลนะครับตลอดจนปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับในบางกรณีภัยเหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาทำร้ายสัตว์แต่สามารถส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตของพยูนได้นะครับซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับได้สื่อสารมาตรการลดความเสี่ยงของพยูนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีแนวทางเกี่ยวกับการจัดระเบียบเรือและการพิจารณาเครื่องมือประมงที่อาจก่ออันตรายต่อพยูนนะครับซึ่งสำหรับผู้ขับเรือนะครับสิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือนะครับลดความเร็วในพื้นที่ที่มีการกำหนดให้ระมัดระวังสังเกตสภาพผิวน้ำและปฏิบัติตามป้ายหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับสำหรับชาวประมงนะครับควรใช้เครื่องมือประมงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมืออย่างเหมาะสมแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบสัตว์ทะเลติดอวนหรือเครื่องมือประมงนะครับ แล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับหากพบพยูนขณะล่องเรือหรือทำกิจกรรมทางทะเลไม่ควรไล่ตามไม่ควรพยายามสัมผัสไม่ควรให้อาหารและไม่ควรขับเรือเข้าไปล้อมสัตว์เพื่อถ่ายภาพนะครับหากพบพยูนบาดเจ็บหรือเกยตื้นหรือติดเครื่องมือประมงอย่าพยายามจับหรือลากสัตว์กลับทะเลด้วยตัวเองนะครับหรือโดยไม่มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพราะอาจทำให้สัตว์บาดเจ็บเพิ่มขึ้นและอันตรายต่อผู้ช่วยเหลือได้นะครับควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่โดยเร็วสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือการลดขยะจากต้นทางขยะพลาสติกเชือกและก็เศษอวนที่หลุดลอยลงทะเลนะครับสามารถสร้างอันตรายต่อสัตว์ทะเลหลายชนิดนะครับการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวการลดการจัดการขยะให้ถูกต้องและการไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำจึงเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่ทุกคนสามารถเริ่มทำได้นะครับการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลบางครั้งเริ่มต้นจากการไม่ทำให้มันตกต้องตกอยู่ในอันตรายนะครับซึ่งการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมา อุดมสมบูรณ์จำเป็นต้องอาศัยเวลาความต่อเนื่องและการติดตามอย่างเป็นระบบนะครับการฟื้นฟูหญ้าทะเลจึงควรเริ่มจากการสำรวจสภาพพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำศึกษาชนิดของหญ้าทะเลและพิจารณาว่าพื้นที่นั้นมีความเหมาะสมฟื้นฟูหรือไม่นะครับซึ่งแนวทางนะครับที่เหมาะสมประกอบด้วยนะครับสำรวจและติดตามพื้นที่หญ้าทะเลอย่างสม่ำเสมอลดการปล่อยน้ำเสียและตะกอนลงสู่ทะเลป้องกันการรบกวนพื้นทะเลในบริเวณสำคัญนะครับสนับสนุนศึกษาวิจัยและก็แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างชุมชนกับนักวิชาการนะครับแล้วก็ในส่วนของประชาชนทั่วไปนะครับแม้เราไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดตรังก็สามารถมีส่วนร่วมได้เช่นกันนะครับการลดขยะที่บ้านการไม่ทิ้งน้ำมันหรือสารเคมีลงนะครับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างรับผิดชอบแล้วก็การสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ที่ดำเนินอย่างถูกต้องล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลทะเลนะครับเพราะสิ่งที่ไหลจากบ้านเรือนลงสู่คลองและแม่น้ำหรือว่าทะเลสามารถเดินทางไปถึงชายฝั่งได้อย่างที่สุดนะครับดังนั้นการรักษาทะเลจึงไม่ได้เริ่มต้นเฉพาะที่ชายหาดแต่เริ่มตั้งแต่พฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนนะครับอย่ามองว่าการเก็บขยะเพียงชิ้นเดียวไม่มีความหมายเพราะหากคนจำนวนมากเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและทำอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์เกิดขึ้นย่อมมีโอกาสขยายวงกว้างได้นะครับแล้วก็อย่ามองว่าการปลูกหญ้าทะเลเป็นการตอบทั้งหมดเพราะหัวใจของการฟื้นฟูคือการทำให้ธรรมชาติมีสภาพเหมาะสมที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองในระยะยาวนะครับอันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับว่าหากเราพบพยูนนะครับได้รับบาดเจ็บหรือว่าสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับบาดเจ็บที่ติดเศษอ้วนนะเศษตามชายหาดหรือว่าที่ต่างๆนะครับก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับวันนี้ก็เรามาถึงท้ายนะครับทะเลไม่ใช่เพียงสิ่งที่เรามองเห็นแต่คือชีวิตมากมายที่เราช่วยกันรักษานะครับเมื่อหญ้าทะเลยังเขียวพยูนก็ยังมีความหวังนะครับการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนไม่ใช่การดูแลธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่คือการไม่หยุดทำสิ่งที่ถูกต้องในทุกวันนะครับพยูนว่ายน้ำพยูนว่ายใต้คลื่นในผืนน้ำธรรมชาติงดงามยามสดใสหญ้าทะเลเป็นอาหารหล่อเลี้ยงกายเราคนไทยร่วมกันรักษาด้วยศรัทธาช่วยลดขยะ ร้ายในสายทานร่วมประสานทุกชุมชนชั่วทั่วแหล่งล่าหากวันนี้เราร่วมแรงร่วมศรัทธาพยูนจะมีคุณค่าอยู่คู่ทะเลนะครับอันนี้ก็ขอฝากนะครับพยูนนะครับให้อยู่คู่ทะเลไทยกันต่อไปนะครับซึ่งช่วงท้ายรายการนี้ก็ขอขอบคุณนะครับกรมทะเลแล้วก็กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งนะครับแล้วก็พลเอกยศนันท์หลายเจริญนะครับประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการนะครับคุณสำราญสินทองแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผอ.ดัชนีสัจจะบุญทวีแล้วก็ผู้ควบคุมรายการนะครับคุณธีรพลดีโชชัยสกุลนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการส่องธรรมชาติอันดามันมาตลอดนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม
1: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนี้จากฝนตกหนักและฝนสะสมสูง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีบริเวณบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณอำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยจังหวัดกระบี่บริเวณอำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณอำเภอท่าชนะท่าช้างพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญกระเปอร์และเมืองระนองจังหวัดสตูลบริเวณอำเภอเมืองสตูลและครวญกาหลงจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตนภูมิจังหวัดตรังบริเวณอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนันสตาและทานโตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดฝนตกในพื้นที่ตลอดทั้งวันคาดจะมีฝนตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
7: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาถึงขณะนี้ฝนตกในเขตอำเภอท่ายางอำเภอเมืองบ้านลาดบ้านแหลมเขาย้อยและอำเภอหนองยับปล้องที่บ้านลิ้นช้างมีปริมาณฝนตกมากที่สุดพื้นที่ลุ่มอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำและในแม่น้ำเพชรลำห้วยแม่ประจันน้ำยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยคาดการว่าฝนจะตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นฝนจะเบาบางลงหน่วยงานชลประทานเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรียังต่ำกว่าตลิ่ง 2-3 เมตรนอกจากนี้ปภ.เพชรบุรีก็แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเขาย้อยคาดการว่ายังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่อีก 1-2 วันนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยต้องถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
8: นายวิทศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมณที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานโดยกำหนดที่เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนทั้งสิ้น52แห่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่ลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึงเวลา 16:00 น.ของวันนี้โดยประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาเปิดหีบทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดพัชรพลมาลายแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์

0: ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
1: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัย
3: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี้
7: หายลูกเอ้อบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อ่ะโยลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
6: ป้าครับป่อพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมชักพลันแต่น้ำป้าไหลลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนป่อพ่อ1784ครับป้า
7: เอาแล้วลูกเอ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
8: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: ยาเสพติดคืออันตราย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนสู่เวทีโลก
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion มีกำหนดเปิดวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นคือเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้โซนรองคิวบิตี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงเตรียมพร้อมระบบ IT และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายดิษวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงกล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติเช่นการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือการบุกรุกระบบเครือข่ายชนชิดาสังทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,400 คนเร่งเก็บขยะตกค้างในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังหลังน้ำลดตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันซึ่งในวันนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม 1,424 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: บลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: คุ้มครองคุณ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
4: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใสกินอยู่ถูกอนามัยโรคภัยไม่เบียดเบียน

สวัสดีบ่ายวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้วันที่11ตุลาคม2569น้ำพัทราทิพย์สกุลชิตมารายงานตัวแล้วค่ะพร้อมที่จะพาทุกท่านเนี่ยใช้ช่วงเวลาในบ่ายวันหยุดนี้ไปด้วยกันในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะรายการที่นำจะพาทุกท่านเนี่ยทันข่าวทันชีวิตพร้อมกับเติมชีแต่พร้อมกับเติมความคิดดีๆให้วันหยุดของคุณค่ะมีการพูดผิดพลาดสงสัยวันนี้นอนน้อยนะคะวันอาทิตย์วันนี้ค่ะน้ำว่าภูเก็ตของเราเนี่ยมีบรรยากาศที่พิเศษมากจริงๆค่ะบางประเพณีเนี่ยเราเห็นได้จากภาพบางประเพณีเราได้ยินจากเสียงแต่บางประเพณีแค่เดินอยู่ในเมืองเราก็รู้สึกได้เลยค่ะว่ามันเริ่มขึ้นแล้วค่ะเพราะเมื่อวานนี้เองค่ะตามอ้ําต่างๆทั่วภูเก็ตเนี่ยได้มีการประกอบพิธียกเสาโกเต้งซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญเลยของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569อย่างเป็นทางการเลยเมื่อวานนั้นมีโอกาสค่ะได้ไปที่ศาลเจ้าจุยตุ่ยเต้าโบเก้งพิธียกเสาโกเต้งเนี่ยจัดขึ้นเวลาประมาณ17:09 น.ท่ามกลางประชาชนนักท่องเที่ยวหน่วยงานต่างๆแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาที่เดินทางมาร่วมในพิธีเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยบรรยากาศคึกคักสุดๆเลยค่ะภาพของเสาโกเต้งที่ค่อยๆถูกยกขึ้นจึงไม่ได้เป็นเพียงภาพของพิธีกรรมหนึ่งพิธีค่ะคุณผู้ฟังแต่เป็นภาพของความศรัทธาความสามัคคีและความผูกพันของคนภูเก็ตที่ถูกส่งต่อกันจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งค่ะปีนี้เนี่ยประเพณีถือศีลกินผักของเราจะจัดขึ้นในวันที่10-18 ตุลาคมค่ะรวม9 วัน 9 คืนเลยและเป็นอีก1ปีที่จังหวัดภูเก็ตเตรียมต้อนรับทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาสัมผัสประเพณีนี้ด้วยค่ะปีนี้เนี่ยครบรอบ201ปีแล้วด้วยนะน้ำไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยมองแค่เสาโกเต้งในฐานะแค่สัญลักษณ์ของการเริ่มงานค่ะน้ำอยากชวนมองว่าพอเสาโกเต้งตั้งขึ้นแล้วเนี่ยความศรัทธาไม่ได้ตั้งอยู่แค่ตรงกลางอ้ำเพียงเท่านั้นนะคะแต่มันยังกระจายออกไปสู่คนที่มาช่วยเตรียมสถานที่คนที่ทำอาหารคนที่ทำความสะอาดคนที่ตั้งโต๊ะรับพระคนที่พาลูกหลานมารู้จักพิธีคนที่ช่วยกันดูแลการจราจรและคนที่ช่วยกันรักษาความสะอาดค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่น้ำรู้สึกว่าประเพณีหนึ่งเนี่ยจะมีชีวิตได้จริงไม่ใช่เพราะว่ามีพิธีที่ยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวค่ะแต่เพราะยังมีคนจำนวนมากเลือกที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างให้มันเดินต่อไปได้ค่ะประเพณีนี้ยังเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจด้วยนะการท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชีวิตของเมืองภูเก็ตค่ะแน่นอนว่าร้านอาหารโรงแรมรถรับส่งร้านค้าผู้ประกอบการและชุมชนเนี่ยต่างมีโอกาสได้ประโยชน์แต่สิ่งที่ต้องระวังที่สุดค่ะคืออย่าให้เราเนี่ยพูดถึงประเพณีจนเหลือเพียงคำว่าคนมาเยอะเงินสะพัดหรือเมืองคึกคักค่ะแล้วก็ลืมไปว่าเหตุผลที่คนเดินทางมาที่นี่ตั้งแต่แรกเนี่ยก็เพราะว่าประเพณีนี้ของเราเนี่ยมีความหมายมันมีเรื่องราวแล้วก็มีรากอยู่กับคนภูเก็ตจริงๆค่ะเมืองได้รายได้จากเทศกาลได้ค่ะแต่รายได้เนี่ยน้ำคิดว่าควรจะเป็นผลที่เกิดตามมาไม่ใช่ความหมายหลักของประเพณีนี้นะคะและนี่ค่ะคือคำประจำรายการวันนี้ศรัทธาที่มีชีวิตเพราะสิ่งที่มีชีวิตจะไม่หยุดนิ่งมันต้องขยับต้องเดินต่อต้องเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตและต้องเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ได้ด้วยถ้าคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาดูพิธีอย่างเดียวแล้วบอกว่านี่คือการยกเสาโกเต้งนะลองเล่าเข้าต่ออีกนิดค่ะว่าทำไมเราถึงต้องยกทำไมถึงต้องมีคนมาร่วมทำไมหลายคนต้องแต่งชุดขาวและทำไมคนภูเก็ตถึงให้ความสำคัญถ้าเด็กคนนึงเข้าใจความหมายของประเพณีนี้แล้วก็

โอกาสของประเพณีนี้เนี่ยก็จะสามารถสืบทอดต่อไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งได้ค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปค่ะซึ่งนั้นเนี่ยยังมีเรื่องราวของประเพณีถือศีลกินผักของเราเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังต่อค่ะคุณผู้ฟังคะและหลังจากเสาโกเตนถูกยกขึ้นค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากคือศรัทธาเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่หลังประตูอั้มค่ะเพราะตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยขบวนอิ๋วเก้งหรือขบวนแห่พระของอั้มต่างๆจะเริ่มเคลื่อนออกสู่ถนนไปหาผู้คนตามชุมชนต่างๆของจังหวัดภูเก็ตค่ะพูดง่ายๆก็คือจากเมื่อครู่เราพูดถึงศรัทธาที่ถูกตั้งขึ้นช่วงต่อไปเราจะไปพูดถึงศรัทธาที่เริ่มเดินแล้วจากถนนเราจะไปต่อกันที่อีกหนึ่งสิ่งที่เดินทางมากับประเพณีนี้แทบทุกปีนั่นก็คืออาหารเจกับกิจกรรมภูเก็ตเวกเก็ตสตรีทฟู้ดที่มีร้านอาหารมากกว่า300รายตลอดเส้นทาง1กิโลเมตรฟังแล้วใครยังไม่ได้กินอะไรช่วงหน้าค่อนข้างอันตรายเลยค่ะพอฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะ

ลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะกับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์น้ำพัทราทิพย์สกุลชิตยังอยู่ด้วยกันค่ะช่วงแรกเราได้เห็นเสาโกเต้งซึ่งเป็นภาพของการเริ่มต้นช่วงนี้น้ำอยากพาไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อศรัทธาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เดิมนะคะแต่เริ่มออกเดินทางค่ะวันที่11ตุลาคม2569เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันเลยที่น่าสนใจมากของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตค่ะพอเป็นช่วงเริ่มต้นของพิธีอิวเก้งหรือพิธีแห่พระรอบเมืองของอำต่างๆที่มีต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลเลยค่ะถ้าให้นำอธิบายให้ฟังง่ายๆนะคะอิวเก้งก็คือการที่องค์พระและขบวนจากอ้ำเคลื่อนออกจากสถานที่ประกอบพิธีไปตามถนนและชุมชนค่ะเพื่ออำนวยพรแก่ผู้คนและพื้นที่ต่างๆระหว่างทางเนี่ยเราจะได้เห็นบ้านเรือนร้านค้าและชุมชนจัดโต๊ะรับพระรออยู่หน้าพื้นที่ของตัวเองค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งภาพเลยที่ทำให้เห็นชัดมากว่าประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในอ้ำค่ะแต่เดินเข้าไปอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านอยู่ในร้านค้าอยู่บนถนนและอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนจริงๆค่ะสำหรับขบวนของอ้ำต่างๆเนี่ยในปีนี้มีการเผยแพร่กำหนดการหลักต่อเนื่องหลายวันเลยเริ่มตั้งแต่วันที่11ตุลาคมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเลยก่อนเข้าสู่พิธีส่งพระในคืนสุดท้ายของเทศกาลอย่างเป็นทางการค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้ำขออนุญาตเช็คให้ว่าแต่ละวันเนี่ยศาลเจ้าจะแห่ไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวรอน้ำสักครู่นะคะรู้สึกว่ากำหนดการแห่พระเนี่ยจะมีอ้ำนาคาเป็นอ้ำแรกขอเช็คแป๊บนึงนะใช้เวลาหน่อยนึงมาแล้วค่ะทุกท่านคะกำหนดการของเรา9วันก็คืออะไรก่อนคือยังหาไม่เจอคือแบบไหนเดี๋ยวแป๊บนึงหาไม่เจอจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็เตรียมไว้แล้วนะแต่มันไม่รู้ไปไหนทำไงดีหาก่อนแป๊บนึงน้ำรู้ว่าคุณผู้ฟังของน้ำอดทนรอได้นี่มาแล้วค่ะกำหนดการค่ะวันอาทิตย์ที่11เป็นอ้ำนาคาวันจันทร์ที่12อ้ำสปัมวันอังคารที่13อ้ำสามกองวันพุธที่14เป็นอ้ำท่าเรือค่ะวันพฤหัสบดีที่15เป็นอ้ำบางเหนียววันศุกร์ที่16เป็นอ้ำจุยตุยวันเสาร์ที่17เป็นอ้ำกระทู้และวันสุดท้ายค่ะวันที่18เป็นอ้ำหล่อโลงค่ะดังนั้นเนี่ยใครที่ตั้งใจจะไปดูขบวนของอ้ําต่างๆนะคะน้ําแนะนําเลยว่าให้เช็คประกาศจากอ้ํานั้นก่อนหรือช่องทางการที่จะออกจากบ้านเนี่ยเราก็ควรจะเตรียมเวลาไว้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะเวลาและรายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปยังไงก็เช็คกันอีกครั้งนึงนะคะแต่สิ่งนึงค่ะที่ทุกคนเนี่ยจะได้ทําเหมือนกันก็คือการที่เป็นผู้ร่วมงานเราไปร่วมงานแล้วเนี่ยเราควรให้เกียรติพื้นที่ของความศรัทธาถ้าเกิดขบวนกําลังมาก็ช่วยกันเปิดทางอย่าเดินตัดขบวนนะคะแล้วก็อย่าเข้าไปขวางพื้นที่ประกอบพิธีด้วยและหากไม่แน่ใจค่ะว่าจุดไหนเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้หรือไม่ได้นะนั้นแนะนําเลยค่ะให้สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนจะเป็นการดีที่สุดเลยค่ะนั้นว่าเรื่องเล็กๆพวกนี้เนี่ยมันสะท้อนคำว่าเคารพได้ดีมากเลยเพราะบางครั้งเนี่ยเราเดินทางไปร่วมงานหนึ่งงานโดยคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ชมแต่จริงๆแล้วเมื่อเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีพิธีต่างๆอะค่ะพฤติกรรมของคนเราเนี่ยต้องเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราให้เกียรติสถานที่แล้วก็เคารพของประเพณีด้วยนะคะน้ำชอบประโยคนี้มากๆเลยค่ะอยู่เก้งจะทำให้เราเห็นว่าความศรัทธาของภูเก็ตเนี่ยไม่ได้ถูกเก็บไว้อยู่หลังประตูอ้ำแต่เดินออกมาหาคนในเมืองได้จริงๆค่ะและข่าวต่อไปที่น้ำจะพาทุกท่านมาอิ่มท้องกันก็คือข่าวภูเก็ตเวเกสสตรีทฟู้ดค่ะเมื่ออาหารกลายเป็นภาษาของวัฒนธรรมเมื่อวันที่9ที่ผ่าน

มาค่ะก็มีการเปิดกิจกรรมภูเก็ตวิกเก็ตสตรีทฟู้ดบริเวณถนนระนองตั้งแต่หน้าตลาดสดสาธารณะ1หรือตลาดสดบ้านสั้นของเราเนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงสี่แยกจุยตุยเลยรวมระยะทางแล้วเนี่ยมากกว่า1กิโลเมตรแล้วก็มีผู้ประกอบการเข้าร่วมมากกว่า300รายค่ะแค่ฟังตัวเลขว่า300ล้านแล้วเนี่ยน้ำรู้สึกว่าหลายท่านคงจะเริ่มวางแผนแล้วใช่ไหมว่าเริ่มจากหัวถนนหรือท้ายถนนดีค่ะแต่น้ำขอเตือนไว้นิดนึงนะว่าถ้าแวะทุก5เมตรระยะทาง1กิโลเนี่ยอาจใช้เวลาเท่ากับการเดินทางไปอีก1จังหวัดเลยก็ว่าได้ค่ะงานนี้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆท่านคงจะถูกใจแน่นอนค่ะจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกหรือภูเก็ต City of Gastronomy ค่ะซึ่งเป็นมาตั้งแต่ปี2558แล้วดังนั้นอาหารของภูเก็ตจึงไม่ได้ถูกมองแค่ในฐานะเมนูอร่อยแต่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมภูมิปัญญาวัตถุดิบผู้คนความทรงจำและตัวตนของเมืองด้วยค่ะโดยเฉพาะช่วงถือศีลกินผักนะอาหารเจที่มีความหมายมากกว่าปกติมันเป็นการเชื่อมโยงกับศรัทธากับวิถีชีวิตและกับช่วงเวลาของเฉพาะของเมืองนั้นๆค่ะนักท่องเที่ยวที่เดินมาซื้ออาหารหนึ่งจานจึงไม่ได้มาแค่ซื้อแค่อาหารรับประทานแต่เขาเนี่ยกำลังสัมผัสส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมภูเก็ตผ่านรสชาติอีกมุมหนึ่งที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีการรณรงค์การใช้วัสดุด้วยเราจะไม่ใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะแล้วก็ยังส่งเสริมการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางทั้งขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลและก็ขยะทั่วไปด้วยถ้าเราบอกว่าเรารักประเพณีนี้นะคะแต่หลังจากจบงานเนี่ยเราทิ้งพื้นที่ให้เต็มไปด้วยขยะมันก็คงจะขัดกันนิดนึงค่ะดังนั้นถ้าเราซื้ออาหารแล้วช่วยกันแยกขยะลดของใช้ที่ไม่จำเป็นหรือถือภาชนะของตัวเองถ้าสะดวกนะสิ่งเล็กๆเหล่านี้เนี่ยน้ำคิดว่าคือส่วนหนึ่งของการทำให้ประเพณีนี้ไปต่ออย่างมีความรับผิดชอบค่ะน้ำอยากสรุปข่าวนี้ด้วยประโยคเดียวว่าอาหารหนึ่งจานเล่าได้ทั้งเรื่องรสชาติวัฒนธรรมเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อเมืองค่ะตั้งแต่ช่วงแรกมาถึงช่วงนี้เราเห็นศรัทธาหลายรูปแบบแล้วนะคะเราเห็นศรัทธาถูกยกขึ้นกับเสาโกเต้งเห็นศรัทธาเนี่ยเดินไปตามถนนในขบวนอิ๋วเก้งและเห็นศรัทธาเข้าไปอยู่ในอาหารในวิถีชีวิตในร้านค้าและในพฤติกรรมของผู้คนค่ะช่วงสุดท้ายเลยน้ำอยากพาไปดูคำว่าศรัทธาถ้าแปลออกมาเป็นการลงมือทำมันน่าทับเป็นอย่างไรได้บ้างตั้งแต่การบริจาคโลหิตการให้โอกาสทางการศึกษาการเปิดเมืองรับผู้คนที่หลากหลายการสร้างเวทีให้เด็กและเยาวชนก่อนสุดท้ายค่ะกลับมาปิดที่สิ่งที่สำคัญมากสำหรับเทศกาลทุกปีก็คือความปลอดภัยค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายด้วยกันค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้น้ำอยากเริ่มด้วยคำง่ายๆคำหนึ่งคือคำว่าให้ค่ะพอบางครั้งเนี่ยความดีไม่ต้องอธิบายให้มันซับซ้อนมากๆนะเราแค่ลงมือทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คนอีกคนนึงเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นก็พอแล้วค่ะเมื่อวันที่8ตุลาคม2569ที่ภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตสภากาชาดไทยได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันชาติไต้หวันครบรอบ115ปีพร้อมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดภูเก็ตค่ะกิจกรรมนี้มีแนวคิดให้เลือกให้ได้ให้เลย Give Bond Now และมีทั้งการสนับสนุนเลือดสำรองให้โรงพยาบาลการมอบทุนการศึกษาและความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆของไทยและไต้หวันค่ะจุดที่สวยมากนะคือข่าวนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันกับเทศประเพณีชอบหลงทุกครั้งเลยคำว่าเทศกาลกับประเพณีเนี่ยกับประเพณีถือศีลกินผักค่ะซึ่งเราพูดกันถึงเรื่องการละเว้นสิ่งไม่ดีและการประกอบคุณงามความดีพอดีเลยบางคนเนี่ยทำความดีด้วยการถือศีลบางคนทำความดีด้วยการบริจาคเลือดบางคนทำความดีด้วยการช่วยเรื่องการศึกษารูปแบบไม่เหมือนกันค่ะแต่ปลายทางเนี่ยน้ำเข้าใจได้เลยว่าเราเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการที่จะทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นค่ะน้ำชอบประโยคนี้มากๆเลยนะความดีไม่จำเป็นต้องมีพิธีใหญ่บางครั้งอยู่ในถุงเลือด1ถุงหรือทุนการศึกษา1ทุนก็ได้ค่ะเพราะบางทีคนรับเลือดเนี่ยอาจไม่มีวันรู้เลยว่าใครเป็นคนให้คนให้เองก็ไม่เคยเห็นหน้าของคนที่รับเหมือนกันแต่เลือด1ถุงเนี่ยยังเดินทางไปช่วยชีวิตคนอีกคนนึงได้ค่ะมาต่อกันอีกข่าวดีกว่าค่ะข่าวนี้เป็นหนึ่งงานระดับนานาชาติเลยที่ภูเก็ตกำลังเตรียมเป็นเจ้าภาพค่ะนั่นก็คืองาน Interply General Meeting and World Conference 2026ค่ะการประชุมหลักเนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ที่โรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาป่าตองค่ะและยังมี Pre-Conference ในวันที่28ตุลาคมนี้ด้วยครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งแรกของการประชุม General Meeting and World Conference ของ Interply จัดขึ้นในเอเชียค่ะงานนี้เนี่ยจะมีผู้แทนแล้วก็ผู้เข้าร่วมจากหลายประเทศเดินทางเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ทำงานร่วมกันในประเด็นของความหลากหลายความปลอดภัยความเท่าเทียมค่ะแล้วก็การจัดงานพลายในระดับนานาชาติด้วยมุมที่น้ำอยากชวนทุกท่านมองนะคะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องเห็นด้วยกับทุกความคิดเหมือนกันหมดค่ะแต่คือเมืองนึงเนี่ยจะอยู่กับความหลากหลายได้อย่างไรโดยยังรักษาความเคารพกติกาและความปลอดภัยของทุกคนค่ะภูเก็ตของเราเนี่ยเป็นเมืองที่ต้องเจอผู้คนจากทั่วโลกทุกวันต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาต่างพื้นฐานดังนั้นเนี่ยการเป็นเมืองนานาชาติได้ไม่ได้วัดว่าแค่จำนวนเที่ยวบินหรือว่าจำนวนโรงแรมของเรานะคะแต่ยังต้องวัดจากความสามารถของคนในเมืองที่จะอยู่รวมกับความแตกต่างอย่างมีวุฒิภาวะต่างหากค่ะวันนี้เราเริ่มรายการด้วยประเพณีที่เป็นรากของภูเก็ตส่วนข่าวนี้ก็กำลังพูดถึงภูเก็ตในฐานะเมืองที่เชื่อมต่อกับโลก2 อย่างเนี้ยจึงไม่จำเป็นต้องขัดกันค่ะเมืองนึงสามารถรักษารากของตัวเองพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ผู้คนหลากหลายเนี่ยได้เข้ามาอยู่ร่วมกันถ้าเรารู้จักเคารพกันค่ะจากป่าตองขึ้นไปต่อกันที่หาดในยางดีกว่าค่ะเพราะว่าวันที่27ถึง29พฤศจิกายน2569เนี่ยทางองค์การบริหารส่วนตำบลสาภูค่ะเขาเตรียมจัดมหกรรมดนตรีเปิดฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นงานดนตรีต้อนรับหน้าไฮซีซั่นของเรานี่เองค่ะแล้วก็มีการประกวดวงดนตรีเยาวชนครั้งที่4ด้วยนะที่หาดในยางเลยภายในงานเนี่ยมีทั้งคอนเสิร์ตจากศิลปินหลายแนวเลย EDM การประกวดวงดนตรีเยาวชนในยางบริดจ์มิวสิกเฟสติวัล2026การแข่งขันสาคูโอโซนโอเพนวอเตอร์สวิม2026การประกวดมิส LGBTQ สาคู2026รวมถึงการแสดงจากเด็กๆน้องๆเยาวชนและก็กลุ่มต่างๆในตำบลสาคูค่ะสิ่งที่น้ำชอบมากกว่าแค่รายชื่อศิลปินคืองานนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ศิลปินใหญ่เดินทางเข้ามาแสดงเพียงเท่านั้นค่ะแต่ตรงนี้ค่ะยังมีการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแล้วก็คนในชุมชนได้ขึ้นเวทีแสดงความ
ความสามารถด้วยงานเทศกาลที่ดีไม่จำเป็นต้องมีแค่คนดังที่จะอยู่บนเวทีเท่านั้นค่ะแต่ควรทำให้คนในพื้นที่เนี่ยรู้สึกว่านี่คืองานของเราเด็กได้แสดงผู้ประกอบการได้ขายของชุมชนมีส่วนร่วมนักท่องเที่ยวได้รู้จักพื้นที่และรายได้ได้หมุนเวียนกลับเข้าสู่ท้องถิ่นค่ะน้ำอยากฝากไปฝากวันนี้รีบไปไหนรายการยังไม่จบเลยน้ำอยากฝากประโยคนึงตรงนี้ค่ะว่างานเทศกาลที่ดีไม่ได้มีแค่บนเวทีแต่ต้องมีคนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมด้วยและข่าวสุดท้ายในวันนี้เรากลับมาที่ประเพณีถือศีลกินผักกันอีกครั้งค่ะช่วงเทศกาลช่วงประเพณีนี้เนี่ยเราจะเห็นทั้งขบวนแห่ประทัดควันเสียงดังและก็ผู้คนจำนวนมากพร้อมกับพิธีกรรมหลากหลายรูปแบบเลยสิ่งสำคัญนอกจากเรื่องศรัทธาก็คือความปลอดภัยค่ะข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่น้ำได้รับมาเนี่ยแนะนำให้ทุกท่านละเว้นระยะจากพื้นที่ที่เป็นประทัดป้องกันตาหูและระบบทางเดินหายใจจากควันและเสียงดังค่ะระวังประกายไฟและวัตถุไวไฟรวมถึงดูแลบาดแผลอย่างถูกวิธีด้วยใครที่พาเด็กไปชมขบวนดูแลให้อยู่ใกล้ตัวค่ะอย่าให้เข้าใกล้พื้นที่ประทัดมากเกินไปถ้ารู้ตัวว่าไวต่อเสียงดังหรือมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมไว้นะคะแล้วก็ถ้าต้องเดินอยู่ในพื้นที่คนเยอะเนี่ยวางแผนจุดนัดพบกับครอบครัวไว้ล่วงหน้าก็ดีค่ะส่วนเรื่องบาดแผลค่ะถ้าเกิดการบวมแดงปวดมากมีไข้เลือดออกไม่หยุดหรือดูแล้วเนี่ยมันผิดปกติก็อย่าฝืนค่ะน้ำแนะนำนะให้ไปพบแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขค่ะน้ำอยากย้ำตรงนี้มากๆเลยค่ะว่าการเคารพประเพณีไม่ได้แปลว่าเราต้องเสี่ยงโดยไม่จำเป็นนะคะความศรัทธากับความปลอดภัยเนี่ยเดินไปด้วยกันได้ค่ะเราอยากให้คนมาร่วมงานมีความสุขได้สัมผัสประเพณีและกลับบ้านอย่างปลอดภัยนี่ต่างหากค่ะคือภาพที่ดีของประเพณีนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของบ่ายวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569วันนี้น้ำเริ่มต้นด้วยภาพของเสาโกเต้งที่ถูกยกขึ้นน้ำพาทุกท่านเนี่ยไปเห็นศรัทธาที่ตั้งอยู่กลางอ้ําจากนั้นค่ะน้ำก็จะให้ทุกท่านได้เห็นศรัทธาที่เริ่มเดินออกไปตามถนนต่างๆผ่านขบวนอิ๋วเก้งค่ะเราก็ได้เห็นศรัทธาที่เข้าไปอยู่ในอาหารในวิถีชีวิตในร้านค้าในเมืองและในความพยายามที่จะทำให้ประเพณีนี้เนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะเราเห็นความดีเปลี่ยนรูปกลายเป็นการบริจาคเลือดและทุนการศึกษาเราเห็นเมืองนึงเตรียมเปิดพื้นที่ให้ผู้คนหลากหลายจากทั่วโลกเลยมาพบกันเราเห็นเวทีหนึ่งเวทีค่ะเปิดให้เด็กเยาวชนนักกีฬาศิลปินและคนในชุมชนเนี่ยมีโอกาสได้แสดงตัวตนแล้วสุดท้ายเราได้กลับมาที่คำง่ายๆแต่สำคัญมากคือการดูแลกันให้ปลอดภัยค่ะน้ำคิดว่าทุกข่าวในวันนี้เนี่ยกำลังบอกเราเรื่องเดียวกันก็คือว่าสิ่งมีชีวิตจะไม่อยู่นิ่งศรัทธาก็เหมือนกันค่ะถ้าเราบอกว่าเราเชื่อในความดีแต่ความดีนั้นอยู่แค่ในความคิดไม่เคยออกมาเป็นคำพูดเป็นการกระทำหรือช่วยใครได้เลยมันก็อาจจะยังไปไม่ถึงคำว่ามีชีวิตค่ะประเพณีมีชีวิตเพราะมีคนลงมือสืบสานเมืองมีชีวิตเพราะมีคนสร้างพื้นที่ให้กันชุมชนมีชีวิตเพราะมีคนร่วมมือกันและความดีมีชีวิตเพราะยังมีคนเลือกทำและบางครั้งเนี่ยไม่มีใครเห็นนะคะบางคนทำความดีผ่านพิธีค่ะบางคนผ่านการช่วยงานบางคนผ่านการแบ่งปันบางคนผ่านการให้เลือดบางคนผ่านการให้โอกาสบางคนเพียงแค่ไม่เพิ่มปัญหาให้คนอื่นในวันที่โลกวุ่นวายอยู่แล้วน้ำว่าทุกอย่างก็มีความหมายเหมือนกันค่ะแล้วก่อนจากกันวันนี้น้ำอยากฝากคำถามหนึ่งคำถามค่ะเราเชื่อในอะไรคะแต่ถ้าหยุดแค่คำตอบนั้นถามต่ออีกนิดว่าสิ่งที่เราเชื่อกำลังทำให้เราเลือกใช้ชีวิตแบบไหนถ้าเราบอกว่าศรัทธาในความเมตตาวันนี้เราเมตตาใครแล้วหรือยังถ้าเราบอกว่าเรารักวัฒนธรรมเราเคยช่วยเล่าเรื่องนั้นให้คนรุ่นใหม่เข้าใจแล้วหรือเปล่าถ้าเราบอกว่าเรารักเมืองนี้เราได้ช่วยดูแลพื้นที่ที่นี่ที่เราได้ใช้ร่วมกันบ้างไหมและถ้าเราเชื่อในความดีเปลี่ยนชีวิตคนได้บางทีไม่ต้องรอให้ทำเรื่องใหญ่ค่ะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่สุดที่เราทำได้วันนี้ก็พอแล้วค่ะ
แล้วก็อยากฝากประโยคที่เป็นคำปิดท้ายของวันนี้ไว้ว่าสิ่งที่มีชีวิตจะเคลื่อนไหวศรัทธาก็เช่นกันถ้าเราศรัทธาในความดีจงปล่อยให้ความดีนั้นเนี่ยเดินออกจากความคิดแล้วกลายเป็นการกระทำที่ไปแตะชีวิตของใครอีกคนนึงค่ะขอบคุณทุกท่านเลยที่อยู่ด้วยกันในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่น้ำอยากจะพาทุกท่านเนี่ยได้ทันข่าวทันชีวิตแล้วก็มีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิตและทีมงานสวทภูเก็ตทุกท่านขอลาไปก่อนเย็นวันอาทิตย์วันนี้เนี่ยใครกำลังออกไปเที่ยวงานกินเจอยู่บ้างหรือเดินดูบรรยากาศตามอ้ําอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะมีความสุขและถ้าผ่านร้านอาหารเจแล้วบอกตัวเองว่าจะชิมนิดเดียวต้องขอเตือนไว้ก่อนนะคะประโยคนี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือพอๆกับคำว่าคืนนี้จะนอนเร็วค่ะพบกันใหม่ในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ

0: รมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติพร้อมจัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
7: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไม่มีการปิดการจราจรประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติส่วนหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็นเอกสารจริงแต่เป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่จัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนไม่ใช่คำสั่งปิดการจราจรถาวรทางนี้ตำรวจเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดการประชุมหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางจะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าพร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากเพื่อความสะดวกในการเดินทางดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
8: พลเรือตีชนินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดกองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำ ำแบ่งเป็นกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็ววันนี้กองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเตรียมเปิดให้บริการบางส่วนในวันพรุ่งนี้นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้สถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการมีจำนวนลดลงเหลือ37แห่งกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะเริ่มส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลวันพรุ่งนี้แม้จะยังไม่สามารถเปิดบริการแบบฟูลฟังก์ชันเนื่องจากต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาก่อนแต่จะทยอยขยายเปิดบริการได้อย่างเต็มที่ภายใน16ตุลาคมนี้สำหรับเขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือคารุพันธ์โดยโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานหรือ BCP เพื่อรับมือฝนตกหนักถึงวันพรุ่งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: ภูเก็ต isn't just a destination it's where your energy comes alive run along sunrise coastlines ride waves and challenge your limitsFrom land to sea, every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism move beyond your limits.
10: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentleGrateful and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Live, lifestyle, and story will blend together in harmony. From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
9: Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort. World-class healthcare, delivered with warmth you can feel. From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket.Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries
11: Thailand welcomes the world. Leaders, activists and diversity champions from around the globe are coming together for the Enterprise General Meeting and World Conference 2026 Pearl of Asia. join a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, equality, freedom, and human dignity. From October 28th to November 1st, 2026 in Phuket, Thailand. Experience Phuket, a vibrant multicultural city that welcomes every identity and celebrates diversity, inclusion, and equality. Be part of this historic moment and carry the spirit of pride, equality, and freedom from Thailand to the world. Follow Bangkok Pride, Pride City Network, and Chiang Mai Pride on social media for more information.
12: Other best thing to do, attraction, activities, and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to our listener. Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM.

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสุมนทาและคุณเลลักจันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณเลลักคะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีในวันที่ต้องดีใจด้วยมากๆที่ตั้งแต่เมื่อวาน
1: ฝนไม่ตก
2: จนตอนนี้แต่วันนี้ก็ไม่แน่นะ
1: แต่วันนี้คึ้มอยู่นะออกจากบ้านมา
2: ฝนไม่ตกเนี่ยต้องวงเล็บก่อนเฉพาะกรุงเทพมหานครแต่ว่าเพื่อนจังหวัดแบบใกล้เคียงเราก็มีเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงการเกี่ยวเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะได้เตรียมตัวกันอะไรเงี้ยนะคะช่วงหยุดยาวไม่ได้หยุดยาวหรอกเหมือน work from home ด้วยอะไรอยู่บ้านด้วยหรือว่าใครจะเดินทางใช่ใครจะเดินทางไปไหนแล้วก็รวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางการประชุมแบงค์หลายเรื่องเลยเอาเรื่องน้ำก่อน
1: อุตุก่อนนี้อุตุว่ายังไงบ้าง
2: ฉบับที่9เลยล่าสุดของวันนี้นะคะวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ออกประกาศนะคะฉบับที่9นะคะเพิ่มรายชื่อจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: ไปทางใต้แล้วมั้ง
2: นะคะในช่วง3วันก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคือ11 12 13ตุลาคมอ่ะนะคะโดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยยังคงมีฝนอีกรอบนึงนะคะเพราะกันนี้เนี่ยก็จะมีเพิ่มจังหวัดกาญจนบุรีที่วันนี้เนี่ยตกหนักมากๆเดี๋ยวเรามาเจาะกันนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่กลุ่มความเสี่ยงนะคะต้องบอกว่าวันนี้เองนะคะในช่วง 11-13 ตุลาคมเนี่ยฉบับที่9บอกว่าฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงจะมีลูกเห็บตก ฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันที่11เนี่ยเราโฟกัสไปที่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะรวมถึงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยส่วน 12-13 เนี่ยเหมือนที่คุณแสงระวีบอกเลยค่ะก็คือภาคใต้เน้นๆ นะคะที่ ฝนจะตกหนักนะคะนี่ก็เตือนกันไว้นะคะคือตอนนี้เนี่ยช่วงเปลี่ยนฤดูคือฝนมันจะตกหนักทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็โอ้โหไม่ถ้าหากภาคใต้เนี่ยเราจะไปที่ไหนบ้างตั้งแต่ตอนบนไปถึงตอนล่างเลยก็คือ16จังหวัด
1: ค่ะ
2: เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครพัทลุงนะคะสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูล
1: อ
2: ันนี้คือ12ส่วน13เนี่ยน่าจะซาซาลงหน่อย13ตุลา ยังคงมีฝนตกหนักอยู่สักประมาณ10จังหวัดนะคะก็กลางๆ ก็คือสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้เลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะบางที่คุณฟังถ้าว่ามีฝนตกหนักเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่น้ำท่วมขังนะ
1: คะ
2: น้ำป่ามจะไหลหลากด้วยอะไรเง
1: ี้ยผสมด้วย
2: ผสมด้วยนะคะ
1: หนักเลย
2: ใช่พอพูดถึงน้ำป่าไหลหลากเนี่ยต้องไปดูที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหฝนตกหนักนะคะหลังหลายชั่วโมงอ่ะคือตกแช่หลายชั่วโมงเลยแล้วเยอะด้วยนะคะมันก็เลยส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากหลายจุดคุณผู้ฟังนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเริ่มตั้งแต่เช่นบริเวณทางลงมอเตอร์เวย์ M81 พอลงเท่านั้นแหละมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีนะคะน้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นผิวถนน1ช่องก่อนทำให้รถที่ลงจากมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีเนี่ยใช้เส้นทางสัญจรได้เพียงแค่ช่องเดียวนะคะนอกจากนั้นก็จะโฟกัสไปที่สายอู่ทองมันก็จะท่วมพื้นผิวถนนสัก30เซนติเมตรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ชุมชนจงเจริญนะคะโดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองเนี่ยพบว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มปรับตัวสูงขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ล้นท่วมผิวถนนแล้วก็ถนนริมหน้าเมืองด้วย
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็เ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีผมคือเยอะอะถึงขั้นผู้ว่ากาญจนบุรีเนี่ยต้องลงพื้นที่แล้วนะนะคะแล้วล่าสุดเองเนี่ยทางหลวงหมายเลข3086เนี่ยน้ำทะลักไหลเชี่ยวแล้วต้องปิดการจราจรชั่วคราวคือไม่สามารถผ่านได้อะไรเงี้ยนะคะก็ใครกำลังจะเดินทางก็อาจจะต้อง
1: เช็คทาง
2: เช็คดีๆนิดนึงนะคะเพราะน้ำเริ่มล้นเยอะละ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ฉะเชิงเทรายังคงมีอยู่นะคือฉะเชิงเทราเนี่ยตอนนี้เจอน้ำทะเลหนุนนะเห็นบอกว่าทั่วเมือง8ริ้วมันโกลาหลนี่ตรงคาเฟ่ริมแม่น้ำบางปะกงอ่ะส่วนใหญ่นะคาเฟ่เขาจะแบบ
2: อยู่ริมแม่น้ำ
1: เอาบรรยากาศหน่อยกินบรรยากาศหน่อย
2: ย
1: กของกันวุ่นเลยนะคะต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในแม่น้ำบางปะกงบวกกับน้ำด้านบนจากอำเภอบางคล้าที่มันไหลสมทบมาเนี่ยนะคะเลยทำให้แม่น้ำในแม่น้ำเนี่ยคือล้นเข้าท่วมถนนแล้วก็ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้แล้วนะคะตอนนี้ถนนหลายสายมีน้ำท่วมสูงประมาณ10-15 เซนติเมตรรถยนต์เนี่ยคือก็ยังคงวิ่งได้อยู่แต่ว่าอาจจะต้องชะลอความเร็วนิดนึงนะคะส่วนประชาชนก็ต้องเดินลุยน้ำมาจับจ่ายซื้อของกันนะตอนนี้คือเทศกาลกินเจด้วยนะหรือว่าจะไปหาหมกหาหมออะไรพวกนี้เนี่ยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคุณฟังไปร้านค้าคาเฟ่แบบริมแม่น้ำบางปะกงเนี่ยเก็บของขึ้นที่สูงกันวุ่นเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นสูงอีกไหมมันจะท่วมไหมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็เลยแบบวุ่นวายกันนิดนึงตอนนี้นะที
2: ่
1: ฉะเชิงเทรานะคะ
2: ทำให้สถานการณ์จริงๆ8ริ้วเนี่ย เทศกาลกินเจคือคักนะหมดปีนี้เงียบเหงาเลยผักก็แพงเกือบเท่าตัวร้านค้าบางร้านก็หยุดขายนะคะซึ่งสถานการณ์ที่ฉะเชิงเทราวันนี้เองเนี่ยนะคะก็ทางพลเอกสรัญเพชรานนท์นะคะปลัดกระทรวงกลาโหมก็ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้จัดกำลังพลค่ะเร่งนำเอาส้วมกระดาษอ่ะคือตอนนี้ต้องไปช่วยแล้วครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าไปเช่าเต็นท์อ่ะคุณสังระวีคุณลุงบอกว่าดิฉันเห็นอ่านในข่าวนะคะ ว่าเขาเนี่ยไม่มีเงินพอไม่มีเงินอ่ะเขาต้องลอยคออยู่ในบ้านเพราะน้ำมันท่วมสูงส่วนคนที่มีเงินเพื่อนบ้านอ่ะไปเช่าเต็นท์แล้วก็ไปกางอยู่บนถนนที่เขาสามารถพออาศัยได้เงี้ย
1: อ๋อเหมือนจุดพักพิงของส่วนตัวอะไรอย่าง
2: น
1: ั้น
2: ก็คือแบบถ้าใครมีเงินก็คือเช่าเต็นท์อยู่ก่อน อะไรเงี้ยก็คือไวและสะดวกอะไรเงี้ยซึ่งสถานการณ์นี้ทำให้คนเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยเยอะอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยแน่นอนทางกลาโหมเองก็เร่งนำส้วมกระดาษไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้โดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องของพวกสุขอนามัยของครัวเรือนในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็โหน้ำท่วมมันส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันจริงๆนะคะตอนนี้เองก็มุ่งให้ความช่วยเหลือที่มันเป็นแบบความจำเป็นพื้นฐานก่อนสำหรับผู้ประสบภัยสนับสนุนการบรรเทากำลังเนี่ยเต็มกำลังเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสถานการณ์นั้นนะคะ
1: ตอนนี้แถวทางภาคตะวันออกเนี่ยอาจจะเจอหนักหน่อยนะเห็นทางคุณสุชาติชมกลิ่นเองซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะก็ได้ให้เจ้าหน้าที่คือตอนนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเป็นเครื่องสูบน้ำยักษ์เนี่ยใน3จังหวัดเลยทีเดียวนะป้องกันคือสูบน้ำออกด้วยแล้วก็เป็นการเหมือนก็แบบตีน้ำให้มันมีออกซิเจนน่ะน้ำจะได้ไม่เน่าเสียแล้วก็คือตอนนี้ทางที่เขาต้องรีบทำคือต้องเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะคะโดยวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองโดยคุณรลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเนี่ยทางคุณสุชาติเองนะก็พยายามเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกนะโดยเฉพาะนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะแล้วก็คือจริงๆคุณสุชาติได้ดูในส่วนภาคตะวันออก8จังหวัดนะก็ดูแลอย่างเต็มที่นะระดมเครื่องสูบน้ำรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยให้นำสิ่งของจำเป็นมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนหน้านะอันนี้ก็จะมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคุณพเดชลายทองเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์เลยส่วนที่ฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยเขาได้ ให้ทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งที่2เนี่ยส่งเรือท้องแบนพร้อมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปที่อำเภอบางคล้าเพื่อที่จะช่วยส่งสิ่งของแล้วก็มอบถุงยังชีพต่างๆให้กับประชาชนอันนี้คือที่ฉะเชิงเทราส่วนปราจีนบุรีก็มีการระดมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเนี่ย60กว่านายเลยทีเดียวนะมาช่วยลำเลียงกระสอบทรายเพื่อที่จะทำแนวคันกั้นน้ำนะแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะที่ปราจีนเนี่ย น้ำยังคงมีอยู่นะคุณผู้ฟังนะคือต้องบอกเลยทีเดียวว่าหนักเลยทีเดียวนะที่ปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่บ้านสร้างเนาะ
2: ใช่ก
1: ็ต้อง
2: หนักเยอะนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยดิฉันเห็นทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือที่เรารู้จักกันในนามจิสตานี่แหละเขาก็จะเก่งในเรื่องของดาวเทียมเนาะเขาก็เผยภาพดาวเทียมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีค่ะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังเราเห็นภาพน้ำท่วมขังเนี่ยเป็นบริเวณวงกว้างเลยรวมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยกว่าโอ้370,000ไร
1: ่
2: อ๋อนะคะก็คือแบบเยอะคือเจิ่งนองไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ฉะเชิงเทราซึ่งจริงๆที่ฉะเชิงเทราเนี่ยถ้าหากจำกันได้ตั้งแต่สัก2วันที่แล้วเนาะวันที่8
1: ค่ะ
2: 8ตุลาเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสั่งย้ายอย่างเช่นย้ายศพสุสานชาวยิวอะไรเงี้ยด้วยก็มีแล้วก็ย้ายในพื้นที่ต่างๆหรืออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ย้ายในส่วนของพื้นที่อพยพด้วยหรืออะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เราก็สงสารคือแบบเจ้าของบ่อกุ้งอะไรเห็นไหม
1: โอ้ที่บอกว่าน้ำกำลังจะเข้ามาคือกุ้งอ่ะคือถ้าเกิดว่ามันตัวโตสักหน่อยเขาอาจจะจับขายได้เมื่อวานดูข่าวเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะจับไงแล้วเขาบอกว่าเอาเนี่ยโอ้โหคือเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยจ่อมาทางเนี้ยคือมันก็ปลายน้ำนะคือรับน้ำอ่ะเขาก็ต้องเจออยู่แล้วเขาก็เลยต้องอะไรเอาตะข่ายพันรอบกันไม่ให้ยุงไม่ให้กุ้งออกไป
2: ออกไหลออกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาบอกว่าเ จ้าของบ่อกุ้งเครียดอ่ะ
1: เครียดนะใครๆก็เครียดอ่ะเงินเป็นแสนอาจจะแบบ
2: เป็นล้าน
1: เป็นล้านไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะไป
2: ใช่นะคะก็สุดช้ำเหมือนกันนะคะก็ในพื้นที่ที่จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือมันจะต้องเรื่องของการระบายน้ำเรื่องของการความเสี่ยงน้ำเหนืออะไรเงี้ยเนาะเรื่องของมันตอบโจทย์ไหมเกี่ยวเรื่องของน้ำท่วมเมืองในพื้นที่ต่างๆดิฉันว่าเนี้ยน่าจะต้องแบบมีอะไรที่มันจะต้องทบทวนกันเหมือนกันนะคะแล้วก็ดิฉันเห็นมีนักวิชาการนี้เว็บไซต์ข่าวของไทยโพสต์นะคะออกมาเปิดเผยถึงนักวิชาการที่ ด้านสิ่งแวดล้อมแนะ6พื้นที่เนี่ยแนะ6พื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยหนีน้ำท่วมระยะยาวในปี73ถึงปี93
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ในอนาคตเนี่ยก็โอ้โหคือตอนนี้ดิฉันว่าใครหาซื้อที่ต่างจังหวัดหรือที่ไหนเนี่ยเพราะกรุงเทพมันท่วมอยู่แล้วคุณสายถูกไหม
1: ต่างจังหวัดก็ท่วมนะ
2: แล้วต่างจังหวัดก็ท่วมเขาก็เหมือนเล็ง
1: เลือกดูที่แบบที่ดอนอยู่เหมือนกันนะ
2: เล็งอยู่นะคะก็คือถ้าหากว่าใครที่กำลังจะวางแผนย้ายที่อยู่แบบหรือซื้อที่ดินในอนาคตเนี่ยเพื่อที่จะปลอดภัยจากน้ำท่วมในสิบปีหรือ30 ปีข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเลือกระดับความสูงจากน้ำทะเลเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่50 เมตรขึ้นไป
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วิเคราะห์ถึงแม้กระทั่งทางน้ำระบบลุ่มน้ำหลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มแม่น้ำต่ำริมน้ำโอ้นี่พื้นที่ริมน้ำนี่คือแบบไม่ได้เลยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะคะหรือว่าที่ดินอยู่ในซอยลึกใกล้ทางน้ำทางคลองธรรมชาติหรือเปล่าสถิติน้ำท่วมย้อนหลังอะไรเงี้ยตรวจสอบพื้นที่ท่วมซ้ำซากเงี้ยนะคะหรือว่าต้องดูแบบความปลอดภัยความน่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเกณฑ์พวกนี้คืออะไรรู้ไหมคุณ
1: อ
2: ุดรธานีเขาบอกว่าอุดรเนี่ยเป็นศูนย์กลางอีสานตอนบนนะ
1: ค่ะ
2: มีสนามบินมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แทบไม่ค่อยมีปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว
1: อ
2: ีกที่หนึ่งคืออำเภอเมืองก็คือแบบถ้าเป็นอำเภอเมืองคือเขาค้อเพชรบูรณ์
1: ใช่ใช
2: ่นะคะก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ116 เมตรจากระดับน้ำทะเลอากาศก็ดีตลอดปี
1: ค่ะ
2: เชียงใหม่ก็สันทรายนะคะชลบุรีก็ตรงเทศบาลเมืองแสนสุขต่อให้เป็นติดทะเลแต่พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเนินสูงสลับราบปากช่องนครราชสีมานะคะก็เป็นโค้งแบบเลือกทำเลที่เป็นโค้งหรือเนินสูงหลีกเลี่ยงแนวร่องน้ำตลิ่งเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็ ป่าซางลำพูนอ่ะประมาณนี้ดิฉันว่าน้ำท่วมทีเขาก็พูดทีที
1: ่
2: ก
1: ็
2: ขึ้นทีหาที่ทีนึงสักแป๊บนึงนั่นแหละหยุดละเงินไม่ถึง
1: เงินไม่ถ
2: ึ
1: ง
2: เข็มขัดเขตต้องรัดเข็มขัดอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าย้อนกลับมาอยู่ดูที่ปราจีนบุรีเนี่ยคุณแสงระวีคุณผู้ฟังอย่าลืมว่าปราจีนบุรีเองเนี่ยโรงงานก็เยอะนะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งคือต้องระวังก็คือเรื่องของโรงงานที่แบบสารเคมีมันจะรั่วไหลไหมอะไรเงี้ย
1: ชายแดนด้วยเนาะ
2: เออ
1: นะคะปราจีนสักแก้วอะไรพวกนี้
2: ใช่นะคะก็คือวันนี้ อย่างที่ทางอย่างที่บอกว่าทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่ไม่ถูกอภิปรายน่
1: ะ
2: ทำงานแข่งขันเลย
1: รอดอยู่คนเดียว
2: รอดอยู่คนเดียวพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็คือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ลงพื้นที่ปราจีนเหมือนกันเขาก็เยี่ยมชมที่แบบบ้านสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทางคุณพลพีเนี่ยก็กำชับเจ้าหน้าที่เร่งปกครองเนี่ยให้เร่งลงทะเบียนผู้ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมทันทีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้ตรวจดูงานด้วยอะไรเงี้ยส่วนกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอศรีมหาโพธิ์ที่เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากกากขยะรั่วไหลเนี่ยก็กำชับให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยดำเนินมาตรการกฎหมายด้วยนะคะก็คือลงไปหนึ่งรอบเนี่ยก็ดูหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องของเกาะติดน้ำท่วมเรื่องของโรงงานที่สารเคมีรั่วไหลเรื่องของโนมินีต่างๆเนี่ยนะคะในการที่จะถือครองโรงงานนั้นๆนี่นะคะก็ทำงานหนักใกล้อภิปรายแล้ว นะคะ
1: ต้องหนักกันหน่อยนะคะเอาจริงๆ 11-13 ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเนี่ยนอกจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะเตือนแล้วเนี่ยทางกรมธรณีกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเขาก็เตือนเหมือนกัน 11-13 เหมือนกันก็คือเตือนในเรื่องของดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากใน15จังหวัดนะคะก็ออกมาเตือนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักแล้วก็อาจจะมีฝนสะสมสูงเนี่ยนะคะแจ้งเตือนประชาชนว่าจะต้องเหมือนกับเตรียมรับมือนะเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะแล้วก็ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเองก็กำชับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพย์นั้นคุณจะต้องพร้อมในการที่จะช่วยเหลือประชาชนถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มหรือว่าน้ำป่าไหลหลากขึ้นนะคะสำหรับพื้นที่เฝ้าระวัง 11-13 ตุลาคมเนี่ยอย่างที่บอกผู้ฟังไปว่ามันครอบคลุม15จังหวัด29อำเภอคือภาคเหนือเนี่ยมี3จังหวัดก็คือที่จังหวัดตากที่บริเวณอำเภอพบพระแล้วก็อำเภออุ้มฝางจังหวัดอุทัยธานีที่อ๋อก็คือที่จังหวัดตากเนี่ยมีพบพระกับอุ้มฝางนะคะส่วนที่อุทัยธานีเนี่ยมีที่อำเภอบ้านไร่นะคะแล้วก็อีกจังหวัดนึงคือกำแพงเพชรอยู่ที่อำเภอคลองลานนะคะอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังนะคะส่วนอันนี้คือภาคเหนือนะส่วนภาคกลางมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภูมิแล้วก็อีกจังหวัดคือประจวบคีรีขันธ์ที่บริเวณบางสะพานแล้วก็อำเภอบางสะพานน้อยนะคะส่วนภาคใต้10จังหวัดก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อย10จังหวัดก็ ไปครึ่งแล้วมั้ย
2: เกิน
1: แล้วใช่มั้ย
2: เกินแล้ว
1: พวกกระบี่
2: สุราษฎร์พังงาอะไรนะ
1: นั่นแหละ
2: นะคะก็ระมัดระวังไว้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะลงไปภาคใต้เนี่ยเพชรบุรีเนี่ยวันนี้คุณผู้ฟังฝนถล่มนาน8ชั่วโมง
1: ที่ภาคใต้เหรอ
2: ที่เพชร
1: อ๋อที่เพชร
2: บุรี8ชั่วโมง
1: อ๋อใช่มันเริ่มจากเพชรแล้วเดี๋ยวมันจะไล่ไปเพชรประจวบอะไรพวกนี้
2: เขาบอกว่าตกตั้งแต่ตี4จนถึงเที่ยงวันน่ะ
1: ภาวนาอย่าให้เหมือนหาดใหญ่เนาะ
2: เออนะที่เพชรบุรีเนี่ย ก็น้ำเข้าท่วมหลายพื้นที่หลายอำเภอนะคะทั้งในขณะเดียวกันเทศบาลถนนสายเศรษฐกิจเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันน้ำท่วมขังนะคะ
1: นั่นแหละเดี๋ยวระมัดระวังกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
1: าติดตามกันต่อนะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวเนาะดูข่าวที่น่าสนใจสำหรับน้องๆ นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2: ใช่ค่ะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้ทักษะอาชีพ เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นทักษะแรงงานในอนาคต ที่จำเป็นที่จะต้องขยายโอกาส ทางอาชีพแล้วก็ให้ทันกับเรื่องของสถานการณ์ความที่เขาเรียกว่าอะไรโลกาภิวัตน์มันเปลี่ยนแปลงไปยุคสมัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะอาชีพมันก็เลยสำคัญ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นยุคตลาดแรงงานที่ต้องการคนที่พร้อมทำงานจริงเนี่ยคือมันเร่งด่วนนะถ
1: ้
2: าเรามีความพร้อมเราก็จะได้ประโยชน์มากๆแล้วก็ได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสเนี่ยเขาก็มุ่งพัฒนากำลังคนสายอาชีพทั้งให้ความรู้ทักษะและก็รวมถึงประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงนะคะโดยเฉพาะระบบแบบทวิภาคีคุณฟังระบบนี้ก็คือเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนทั้งในสถานศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการนะคะภายใต้แนวคิดที่ว่าเรียนแล้วมีรายได้จบแล้วมีงานทำนะคะซึ่งแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานศึกษาที่กำลังขับเคลื่อนแนวทางนี้ก็คือวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
1: ่
2: นะคะซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่นะคะแล้วก็รวมถึงประเภทโควต้าทั่วไปด้วยประจำปี2570แล้ววันนี้เปิดแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่ไหนก็ไปสมัครเรียนได้
1: ใกล้เคียงหรือว่าอยู่กรุงเทพจะไปเชียงใหม่ก็ได้
2: อยู่ใต้จะไปเชียงใหม่ก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศไปเอาทักษะอาชีพอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเราไปดูที่ระดับปวช.เนี่ยจะเปิดรับทั้งหมด11สาขาวิชาเยอะเลยนะ
1: เปิดทั้งปวช.แล้วก็ปวส.
2: ใช่ถ้าปวช.เนี่ย11สาขาวิชาเนี่ยจะครอบคลุมเกี่ยวเรื่องของสายช่างเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งเรื่องของช่างยนต์ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แมคทรอนิกส์นะคะแล้วก็หุ่นยนต์เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็โลจิสติกด้วยแต่ถ้าในส่วนของระดับปวส.เนี่ยพี่โตหน่อยนะคะก็เปิดรับทั้งระบบปกติแล้วก็ระบบทวิภาคีเลย14สาขาวิชาคุณผู้ฟังรับทั้งผู้ที่จบปวส.มาไอ้จบปวช.มาหรือจะจบม.6แล้วมาต่อปวส.ก็ได้นะคะโดยสาขาที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในยุคใหม่ค่ะเช่นเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
1: ค่ะ
2: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โลจิสติกและซัพพลายเชนนะคะรวมถึงธุรกิจการบินด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม4ภาคเรียนขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2.00 นะหัวนี้เปิดโอกาสมากๆเลยนะคะผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้3ช่องทางก็คือสมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคนะคะในวันเวลาราชการหรือจะสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admission.cm.cta.ac.th ก็ได
1: ้
2: หรือจะสมัครทางไปรษณีย์ก็ได
1: ้
2: สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะจดกันให้ดีค่ะ0532177008นะคะหรือดูรายละเอียดที่www.cmtc.ac.th วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สร้างคนสร้างอาชีพและสร้างอนาคตค่ะ
1: นี่แหละก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆแล้วก็สาขาที่เขาเปิดนี่คือเป็นที่ตลาด

0: ดูด้วยนะ
1: ขูดฟันไม่พอนะขูดหินปูนคนแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บต้องเอาใบไปเบิกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอ่ะที่ฉันรู้สึกว่าโอ้โหมันยุ่งยากกันนะจ่ายเองจ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็
0: ตัดความรำคาญอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างน
1: ั้นใช่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีการเทียบทั้งประกันสุขภาพประกันสังคม30บาทรักษาทุกโรคเขามาเปรียบเทียบกันอยู่นะในแต่ละสิทธิ์ในแต่ละกองทุนอะไรเงี้ยนะจนเป็นที่มาว่าปีนี้เขามีแบบแซวๆกันเราจะได้ปฏิทินหรือจะได้ปฏิรูป มีแซวกันอย่างนี้นะแต่วันนี้เนี่ยโหเขาบอกว่าคนตื่นตัวไปใช้สิทธิ์เยอะเหลือเกิน
0: เยอะเยอะมาก
1: ฟ้าฝนก็เป็นใจ
0: ใช่
1: ไม่ตกเลย
0: ที่คุณบอกฝนไม่มีใช่ไหมวันนี
1: ้ไม่มีฝน
0: คือคึกคักจริงๆอย่าง ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยเห็นบอกโหคนมาใช้สิทธิ์แบบ2เท่าอ่ะ2เท่าคือคึกคักมากมากอ่ะนะคะที่นี่เนี่ยที่ธุรกิจบัณฑิตเนี่ยทางคุณเจรภาบุญรัตน์ซึ่งเป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแล้วก็คณะผู้บริหารเนี่ยไปที่จุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่มีการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะคะเป็นบริเวณที่เลือกอ่ะนะเพื่อที่จะดูความพร้อมอะไรต่างๆตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วล่ะนะก็คุณจิรภาบอกว่าต้องบอกว่าวันนี้ที่ธุรกิจบัณฑิตเนี่ย มีผู้ไปใช้สิทธิ์ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวแล้วก็เขาประเมินเนี่ยเห็นว่าคนมาใช้สิทธิ์มากขึ้นเนี่ยจากครั้งที่แล้วเนี่ยกว่าเท่าตัวนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญนะเพราะว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันจะมาจากสาตัวแทน3ฝ่ายใช่ไหมจากนายจ้างจากลูกจ้างแล้วก็จากรัฐบาลโดยในส่วนของนายจ้างเนี่ยนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยก็จะมาจากการเลือกตั้งในครั้งนี้นะที่เลือกกันฝ่ายละ7คนเพื่อเข้ามาบริหารแล้วก็วางนโยบายให้ประกันสังคมเนี่ยว่าจะเดินไปในทิศทางไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนต่างๆนะขณะที่สำนักงานประกันสังคมก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามอันนี้ที่เลขาพูดนะคะทีนี้เขาบอกว่าจริงๆปัญหาที่พบในการเลือกตั้งวันนี้เนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นแบบเหมือนจะมีความเข้าใจผิดที่ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ได้ดูเมสเซจไงแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งนั้นๆแล้วก็ไปใช้สิทธิ์แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ให้แนะนำว่าแล้วก็จะต้องเดินทางไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยที่ตัวเองมีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีอย่างนี้บ้างนิดหน่อย
1: มีปัญหาระหว่างกระบวนการการสื่อสาร อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ช่ำชองเหมือนกกต.
0: เรื่องการจดพวยมีไหม
1: ไม่รู้ ไม่แน่นะ
0: เห็นเขาบอกว่า
1: จริง
0: เหรอเรื่องของการจดพวยตอนนี้คือได้รับรายงานว่ามันมีปัญหาที่หน้าหน่วยหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการตีความอะไรพวกนี้เนี่ยนะก็คืออ๋อทางเลขาจิรภาบอกว่าจริงๆเรื่องจดพวยเนี่ยไม่มีนะเพราะก่อนนั้นนี่มันเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องจดโพยไง
1: ก็แบบว่า
0: ที่ตอนนั้นมีเถียงกันไงว่าจดจดเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าแบบกลัวลืมหรืออะไรจดใส่มือใส่อะไร
1: ไม่ได้ไงใช่ไหม
0: น
1: ั่
0: นแหละเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอบรมค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้ว
1: สื่อสารหน้าหน่วยเอานะคะซึ่งวันนี้เองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชลักษ์นะคะพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ร่วมกันแถลงข่าวโหยิ้มแย้มแจ่มใสดีมาก นะคะ เกี่ยวเรื่องของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนจ่ายผู้ประกันตนนะคะที่เป็นกรรมการในบอร์ดประกันสังคมเนี่ยนะคะทางท่านปลัดบอกว่าขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณผู้ประกันตนขอบคุณนายจ้างนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งจริงๆนะของพวกเราโดยเฉพาะผู้ประกันตนผู้ที่เป็นนายจ้างในการลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้ามาเป็นกรรมการประกันสังคมถือว่าวันนี้เนี่ยได้รับความร่วมแรงร่วมใจล้นหลามมากๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหลักๆเลยรถติดช่วงเช้านะคะและดีไปกว่านั้นคืออากาศปลอดโปร่งไม่มีปัญหาอุปสรรคตลอดทั้งวันเราปิดหน่วยเลือกตั้งครบ 100% นะคะเปิดโทรศัพท์เปิดหน่วยเลือกตั้ง 100% เนี่ยตั้งแต่ 8:00 น.ตามกำหนดการเป๊ะ จากนั้นก็ดำเนินการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องนะคะแน่นอนหลามอาจจะมีปัญหาในรายละเอียดปลีกย่อยบ้างก็ได้สอบถามแล้วก็ให้ความสะดวกตลอดจนการตรวจสอบแก้ไขปัญหาให้ทุกรายอยู่แล้วบางรายก็คงมีปัญหาเฉพาะตัวล่ะนะคะแต่บางรายมีปัญหาเรื่องของการ

0: ของเงินสมทบความไม่ต่อเนื่องหรืออะไรเงี้ยก็เช่นการไม่ไปไม่ถูกสถานที่เลือกตั้งก็เนี่ยแหละเหมือนที่คุณสารวีบอกก็เลยไม่สะดวกก็ต้องขออภัยแต่เราทำตามระบบรายละเอียดที่เรากำหนดไว้ในทุกประการแล้วนะคะแล้วก็จนกระทั่งเมื่อเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาวันนี้คุณผู้ฟังทุกคูหาปิดหีบเรียบร้อยละ
1: ปิดตั้งแต่4โมง
0: ปิดแล้วก็ดำเนินการ เริ่มนับคะแนนแล้วทุกหน่วยเลือกตั้ง นะคะเปิดแดชบอร์ดให้กับสามารถดูผลได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีนะเพราะการเลือกตั้งก็จะนับต่อเนื่องซึ่งขณะนี้เนี่ยบางหน่วยเลือกตั้งก็เริ่มนับคะแนนครบละ 100% เนื่องจากมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยบางที่มันไม่ได้มากนักขนาดนั้นอย่างเงี้ยเช่นจังหวัดยะลาเนี่ยก็นับครบแล้วนะยังมีหลายหน่วยที่นับครบแล้วเหมือนกันนะคะส่วนหน่วยเลือกตั้งให้ทายที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดที่ไหน
1: ที่ไหนคะ
0: สีลมคอมเพล็กซ
1: ์สีลมคอมเพล็ก
0: ซ์โอ้เจเจมอแล้วก็สมุทรปราการนะคะก็มีผู้ใช้สิทธิ์กว่า 200,000 คนนะคะก็ต้องย้ำว่าขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมคุณ 330%
1: โอ้โห
0: ตื่นตัวปะล่ะนะคะมีนายจ้างผู้มาใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยก็ 9,000 กว่ารายก็เพิ่มขึ้นนายจ้างเนี่ยขนาดนายจ้างนะเพิ่มขึ้นถึง 512% น่ะ
1: โอ้
0: เออนี่ขนาดแถลงข่าวตอนที่ยังไม่สิ้นสุดนะนะคะรวมแล้วจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมากกว่าครั้งที่แล้วถึง 330% นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่มากๆเลยเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ความตื่นตัวนะคะคุณเท้งเนี่ยเหมือนออกไปเลือกตั้งแต่เช้า
1: ใช่ใช่ค่ะเห็นภาพอยู
0: ่นะคะแล้วคุณพนัสเองก็สู้
1: ก็
0: อดีต8สมัยสู้นั่งเต็มที่เลยนั่งวีลแชร์ไปใช้สิทธิ
1: ์นี่วันนี้ในเพจของคุณไอ้รัชนกศรีนอกเนี่ยเขาออกมาแชร์โพสต์จากเพจ Drama Addict ที่มีภาพของคุณพนัสไทยล้วนซึ่งเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยนะคะคุณไอ้รัชนกเนี่ยมีการระบุบอกว่าขอบคุณคุณพนัสไทยล้วนที่ทำให้ผู้ประกันตนออกมาลงคะแนนเลือกตั้งประกันสังคมกันล้นหลามทั่วประเทศนะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณพี่พนัสตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาที่เวียนว่ายอยู่ในประกันสังค
0: ม
1: ไม่รู้มีใครได้ประโยชน์ไหมแต่พอเถอะพอแค่นี้พักผ่อนนะคะ
0: พักก่อน
1: นะก็ยังมีอาการเหน็บแนมกันอยู่
0: ใช่นะคะก็คือวันนี้เองเนี่ยทั้งฝั่งคุณไอเองก็ระดมพลแต่เช้าเลยไปดูนับคะแนนบอร์ดกันอะไรเงี้ยนะคะเห็นคุณไอซ์มาบอกว่ากทม.ปริมณฑลบางหน่วยไม่มีคนเฝ้าเออนะคะแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะก็หลายๆที่เนี่ยคะแนนก็เริ่มที่จะเห็นแล้วว่าใครนำไม่นำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างไรเนี่ยก็ปิดหีบไปละนะก็เดี๋ยวเรารอลุ้นอ่ะ
1: เห็นบอกว่าจะทราบผลยังเป็นทางการน่าประมาณสัก2ทุ่มก็น่าจะทราบผลแล้วรายการเราคงไม่ทัน
0: ไม่ทันใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่สามารถดูได้เหมือนแบบเรียลไทม์ตอนเลือกตั้งอะเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่เออนะคะแต่ว่าการที่เราบอกว่ายอดพุ่งไป 330% เนี่ยในการตื่นตัวการเลือกตั้งเนี่ยมันขนลุกอยู่นะ
1: ใช่ใช่
0: จากแรงกระเพื่อม
1: มันเกินความคาดหมายอยู่นะ
0: จริงแล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพอมันปิด4โมงใช่ไหมคะก็มีหลายหน่วยเนี่ยเริ่มนับคะแนนประชาชนอาสาพรึบทุกหน่วย
1: คอย
0: เฝ้าหน่วยเลือกตั้ง
1: เรียกว่าสังเกตการ
0: สังเกตการห่วงว่าแบบพื้นที่แคบไปไหมนับคะแนนพลาดไหมขอแรงมาช่วยเป็นจิตอาสามาช่วยนับมาช่วยดูมาช่วยสังเกตการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันจะมีบัตรอยู่4ใบบัตรเสียบัตรดีบัตรเสียบางส่วนแล้วก็บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอ้เขาดูกันอย่างละเอียดยิบละรอบเนี้ยนะดิฉันว่าประเทศไทยเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวเรื่องของประชาเขาเรียกว่าอะไรประชาธิปไตยเนาะแบบมีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที
1: ่ก็ดีแล้ว
0: ได้ยินดีมากๆนะก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าเราจะได้ใครแล้วเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเรื่องของระบบประกันสุขภาพของพี่น้องคนไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่าม
1: ันมีอีกอย่างนึงที่น่าสนใจอยู่นะคุณโดราดิฉันเห็นข่าวที่คุณประกรณ
0: ์
1: ที่จะเขากำลังนั่งกฎหมายเกี่ยวกับการ early retire ซึ่งเขาบอกตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะแล้วก็ เหมือนกับว่าคนที่ early retire จะได้12เดือนอะ
0: 12เดือนบางที่12เดือนนะ
1: โอเคเลยนะ ถ้าเกิดได้12เดือนอะเนี่ยท่านเห็นข่าวแล้วเขาบอกเนี่ยตอนนี้ใกล้ที่จะไฟนอลแล้วล่ะนะเกณฑ์ข้าราชการ early retire คือได้มากกว่า12เท่าแล้วก็คือเริ่มที่ให้คนให้ข้าราชการเนี่ย early retire อายุตั้งแต่50ปีนะคะแล้วก็อาจจะมีการผ่อนคลายสัก40ปีก็ได้ถ้าเกิดว่าจำเป็นโอ้โหมันจะ
0: ดิฉันจะได้อีก3เดือน
1: มันจะขยับเข้ามาทุกทีแล้วนะ
0: แต่ว่าสำหรับดิฉันเนี่ย12เดือนกับอายุ40เนี่ยไม่เพียงพอกับการดำรงชีพใดๆเลยนะ
1: ถ้าเกิดว่าเออรีบไปก่อนนี่ฮะทำอะไรแต่ว่านอกจากทำธุรกิจของตัวเองก็ได้ถ้าเกิดว่ายัง
0: ยุคนี้มันยาก
1: มีกำลังวังชาอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คุณนี่ดิฉันเพิ่งอ่านบทความดิฉันก็แชร์เหมือนกันนะคือเขาบอกเชียร์เหมือนคุณ เขาให้เดี๋ยวนะเขาให้รณรงค์จ้างคนอายุ40อ่ะจ้างคนอายุ40ทำงานอ
1: ่
0: ะ
1: แต่
0: กลัวเรื่องของอายุจะอายุมากกว่าหัวหน้างาน
1: คือจริงๆอ่ะเป้าประสงค์ของอาจารย์ประกรณ์จริงคือต้องการที่จะทำให้องค์กรเนี่ยมันเล็ก
0: มันลีนขึ้นใช่ไหม
1: มันจะได้แบบทำงานได้คนจะได้ขยันทำงานได้คล่องตัวอะไรอย่างนี้ไม่ต้องแบบคือเรียกว่าคนไม่ทำงานอยู่ไม่ได้ประมาณนั้นอ่ะก็คือเอาคนนั่นจริงๆอย่างที่คุณประกรณ์พูดเนี่ยคือตอนนี้เขากำลังทำรายละเอียดอยู่ตอนนี้เหลือแค่ประเด็นค่าตอบแทนควรให้กี่เท่าแล้วเดี๋ยวจะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคุณประกรณ์นั้นบอกว่าส่วนตัวเนี่ยอยากให้ได้มากกว่า12เท่าแต่จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องหารือกับทางกระทรวงการคลังก่อนที่จะสรุปเกณฑ์อีกทีนึงสำหรับคุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่คนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปสนใจจะเข้าร่วมอันนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันต้องมีเหตุจำเป็นจริงๆอ่ะอย่างเช่นต้องการลาออกตอน40นะต้องการลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรืออาจจะคุณมีอาการป่วยนะโดยถ้าเกิดว่าคนอายุ40จะออกจริงๆเนี่ยก็คือต้องให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆเนี่ยเป็นผู้พิจารณานะคะก็อย่างไรก็ตามแหละอาจารย์ประกรณ์บอกว่าตั้งเป้าที่จะลดอัตราลงเนี่ย 5% ต่อปีของจำนวนข้าราชการทั้งหมดนะก็คาดว่ามาตรการนี้เนี่ยจะดำเนินการได้ภายในปี70ปีหน้าแล้วนะเฟสแรกใช
0: ่40พอดีเลยดิฉันเนี่ยแหละ
1: เฟสแรกเขาตั้งเป้าเนี่ยจะใช้งบประมาณจากงบกลางเนี่ย 7,000 ล้านแล้วก็ปี
0: คนลุกเลย
1: ปีถัดไปเนี่ยคาดว่าจะใช้งบประมาณลดลงเรื่อยๆนะ
0: แต่ว่าคุณประกรณ์ก็บอกแล้วว่า40แบบไม่ได้เริ่มวันนี้นี่มีชั้นขนลุกแล้วนะเนี่ยต้องแบบดีนะมีทักษะอาชีพขายของได้แต่ไลฟ์สดยังไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกคุณผู้ฟัง
1: แต่อะไรแล้วก็ขายของก็ไม่ไหวแล้วมีแต่คนขายนะ
0: คนซื้อเพื่อนช่วยกันเองอยู่ตอนเนี้ย
1: นะคะ
0: คือแบบแต่ก็ต้องดูอะเนาะว่ามันเป็นไปได้เขาบอกเอาล่ะเดี๋ยวรอดูว่ามันทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าท่านมากรเองก็บอกว่ารัดจิ๋วแต่แจ๋ว
1: จะแจ๋วจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูนะคือถ้าเกิดว่ามันไม่แจ๋วจริงอาจจะต้องเปิดรับใหม่
0: คือมันต้องเชื่อมโยงทางระบบมันไม่ได้แค่คนระบบต้องรองรับ
1: เขาอาจจะต้องให้เข้ากับช่วงยุคนี้ไงยุค AI ไง
0: พร้อมหรือยัง AI ระบบ less paper อะไรต่างๆพร้อมหรือยัง ERP อะไรเงี้ยโอ้โหยังหนึ่งหน่วยงานยังใช้5ระบบอยู่ค่ะท่าน
1: ต้องรอดูกันนะคะเอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะ
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรม สร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ลับมาช่วงสุดท้ายกันนะคะดู World Bank กันหน่อยนะค
0: ือ
1: คักจริงๆพรุ่งนี้เริ่มแล้ว
0: เริ่มแล้ว12 14 15
1: ถึง18เน
0: า
1: ะ
0: 18นะคะแล้วก็เราได้ work from home กันด้วยนะเฉพาะคนในพื้นที่กรุงเทพฯนะคะต้องความร่วมมือ
1: ต้องย้ำว่าในเฉพาะในกท
0: ม.
1: นะคือปริมณฑลนครปฐมหรือว่า
0: บ้านคุณอยู
1: ่นนทบุรีกรุงเทพค่ะ
0: กรุงเทพแต่ว่าจะได้ด้วยคนจะต้องตามนายกนะคะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยก็มีการออกประกาศข้อบังคับห้ามเดินรถหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางเพ
1: ื่
0: อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมและประชาชนนะคะออกโดยสน.ลุมพินีนะคะก็เห็นควรให้บก.น.5นะคะเสนอออกมาออกประกาศข้อบังคับห้ามเดินรถทุกชนิดบนถนน
1: ก็คือปิดการจราจรชั่วคราว
0: หนึ่งถนนพระราม4ตั้งแต่แยกวิทยุจนถึงแยกพระราม4ทั้งสองฝั่ง2ถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายเลยตั้งแต่ถนนพระราม4ถึงถนนสุขุมวิททั้ง2ฝั่ง
1: ค่ะ
0: 3ถนนเส้นรัชดาภิเษกนะคะตั้งแต่แยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่ง
1: ค่ะ
0: นะคะ4คือถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางรถไฟใต้ด่วนเพลินจิตถึงแยกอโศกทั้ง2ฝั่ง5สะพานข้ามแยกระนองทั้ง2ฝั่งตั้งแต่หน้าโรงเรียนช่องนนทรีถึงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยแล้วก็เส้นทางที่6คือถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสินทั้ง2ฝั่งเลยนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือ12ตุลาคมนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืน1วินาทีปิดแล้วนะคะ 0.001
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็คือจนถึงวันที่18นะคะถึงเวลา24นาฬิกาเช่นกันนะคะนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละการประชุม World Bank นะคะต่อเนื่องหน่อยแล้วกันด
1: ิ
0: ฉันเห็นทางพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ออกมาชี้แจงกรณีที่เสนอให้การออกประกาศห้ามเดินรถทุกชนิดในช่วงการประชุมเนี่ยก็หนังสือดังกล่าวเป็นเนี่ยเรื่องจริงเน
1: ี่
0: ยที่ดิฉันอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยจริงนะ
1: อ๋อตอนแรกคือมันมีข่าวนี่มาตั้งแต่เช้าแล้ว
0: ใช่วันนี้ก็เลยแบบมา
1: สื่อสาร
0: หน่อยนะคะแล้วก็ซึ่งเข้าออกมาชี้แจงว่าเอกสารที่เราแจ้งเมื่อสักครู่เนี่ยเกี่ยวเรื่องของการห้ามเดินรถทุกชนิดเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและก็รักษาความปลอดภัยเช่นกรณีที่มันจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นนะคะไม่ได้มีการปิดจราจรโดยถาวรแต่อย่างใดนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็ทางเอกสารของบก.น.5อย่างที่ ได้อ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นบันทึกด่วนถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนั่นแหละนะคะก็คุณผู้ฟังเขาบอกว่ามันเป็นการดูแลความปลอดภัยที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์เนาะที่มีการเลี้ยงรับรองกาล่าดินเนอร์ที่อาคารวันแบงคอกมีโรงแรมที่พักบุคคลสำคัญ22แห่งอ่ะคุณคิดดูมีคนเข้าร่วมประชุม 15,000 คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะแล้วก็การข่าวข้อมูลก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมอีกที่มีการข่าวออกมาว่าจะมีการรวมตัวกันต่อต้านขัดขวางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีการออกจดหมายเรื่องนี้มาเพื่อที่จะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เอาล่ะให้ความร่วมมือเถอะมันเพื่อความปลอดภัยอะเนาะ
1: วันนี้ทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคุณคริสตาลิน่ากอเกียวว่านะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะแล้วก็มีคุณนิกรสมกลางซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนวันนี้ก็มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม นะคะก็คือ IMF CSR โปรแกรมนะคะที่ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำพัฒนานะก่อนที่จะมีการประชุม IMF World Bank ในวันพรุ่งนี้นะวันแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะโดยคุณเอกนิติก็ได้กล่าวต้อนรับทางคุณกอเกียวว่าอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองในฐานะมิตรนะคะแล้วก็มีการระบุบอกว่าแม้ว่าสัปดาห์นี้จะเต็มไปด้วยการประชุมสำคัญที่กำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกแต่ว่าการที่ได้ออกจากห้องประชุมมาพบปะแล้วก็เรียนรู้จากชุมชนเนี่ยมันก็มีความสำคัญเหมือนกันคือกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง IMFแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะคะเพื่อที่จะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาชุมชนแล้วก็สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยมีโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญซึ่ง IMF เขาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีมาที่ชุมชนนี้นะที่ศูนย์เรียนรู้อันนี้เนี่ยนะคะขณะที่ฝ่ายไทยเองก็มีการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิซีอาเซียนนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกด้วยเพื่อที่จะให้ศูนย์การเรียนรู้อันนี้มันเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะแล้วก็เข้าถึงเทคโนโลยีของเด็กแล้วก็เยาวชนในชุมชนด้วยนะคะแน่นอนมันก็เป็นการสะท้อนเห็นถึงความตั้งใจที่จะให้การเป็นเจ้าภาพในการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกของประเทศไทยครั้งนี้เนี่ย เราต้องการที่จะสร้างประโยชน์ที่มันเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนกับประชาชนแม้ว่าการประชุมมันจะผ่านไปแล้วหรือว่าสิ้นสุดไปแล้วก็ตามนะคะ
0: นะก็ประเทศไทยก็ได้เต็มๆเกี่ยวเรื่องของการดึงดูดการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะการลงทุนจากภาคเอกชนต่างๆนะคะแล้วก็โชว์ศักยภาพด้วยนะคะไฮไลท์สำคัญเลยคุณผู้ฟังคือตอนนี้มันมีการประกาศธนาคารโลกประกาศรายชื่อ30บุคคลสำคัญด้านการเงินที่จะขึ้นเวทีการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ที่จะจัดขึ้นประเทศไทยแล้วเรียบร้อยโหถ้าเกิดไปดูรายชื่อเนี่ยคนลุก
1: คือแบบ
0: ระดับมากมากเลยนะคะแล้วก็ที่น่าปลื้มใจไปกว่านะคือเรามี CEO ธนาคารกสิกรเป็นผู้หญิงด้วยก็คือคุณขัตติยาอินทรวิชัยหนึ่งในผู้บริหารจากไทยนะคะที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อการเงินสำหรับ MSME ด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ารายชื่อที่สะท้อนออกมาเนี่ยผู้ร่วมเวทีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้บริหารจากภาคเอกชนนะคะสะท้อนทิศทางธนาคารโลกที่มุ่งเน้นเรื่องของการดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนเนี่ยมากขึ้นนะคะบุคคลสำคัญระดับโลกที่เข้าร่วมเนี่ยคุณผู้ฟังคือประธานกลุ่มธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการ IMF ประธานาธิบดีสิงคโปร์ผู้บริหารจากสถาบันการเงินชั้นนำต่างๆนะคะอย่าลืมนะคะต้องบอกว่าคุณถ้าเกิดคุณจะเข้าไปเนี่ยต้องมีบัตรสื่อมวลชนใช่ป่ะที
1: ่
0: เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านผู้ฟังสามารถติดตามการดูการเขาเรียกว่าอะไรถ่ายทอดสดผ่าน World Bank Live ได้นะคะก็สามารถที่จะ
1: มีถ่ายทอดด้วย
0: มีถ่ายทอดด้วยนะคะก็คือสามารถที่จะแบบเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่สำคัญ ค่ะวันนี้นะคะทางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอาเจบังกาท่านนี้คือประธานกลุ่ม ธนาคารโลกหรือว่า World Bank นี่แหละได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวรอยเตอร์ก่อนหน้าประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่กรุงเทพเนี่ยให้สัมภาษณ์ที่นี่นะคะว่าธนาคารโลกเนี่ยกำลังหารือกับประเทศต่างๆราวๆสัก 30-40 ประเทศเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อรับมือกับวิกฤตค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้านะคะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากสงครามในภาคตะวันออกกลางนั่นเองซึ่งคุณบังกาเองเนี่ยก็บอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นแล้วก็การฟื้นตัวได้ดีพอสมควรส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนขนาดใหญ
1: ่
0: ขนาดใหญ่ก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่รู้จักกันนี่แหละนะคะรวมถึงการปรับตัวของอุปสงค์อุปทานในตลาดน้ำมันด้วยมันก็เลยส่งผลให้ มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่กี่ประเทศที่เข้ามาขอเงินช่วยเหลือฉุกเฉินก้อนแรก
1: ค่ะ
0: จำนวนเท่าไหร่รู้ไหมคุณ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 8.41 แสนล้านบาทอ่ะซึ่งธนาคารโลกเขาจัดเตรียมไว้อยู่แล้วนะคะ ตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามเมื่อปลายเดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าเขาเนี่ยมีงบช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบกับวิกฤตพวกนี้นะเรื่องของพลังงานเรื่องของสินค้าราคาแพงอะไรต่างๆนะคะก็เขาบอกว่ามันทุกอย่างมันไม่ได้มีคำตอบเดียวครอบจักรวาลแน่นอนเมื่อโลกต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้สิ่งที่คุณต้องทำคือตัดเสื้อให้พอดีกับผ้าที่มีอยู่อันนี้ไม่ได้ควรใส่นะ
1: ก็ใช่นะ
0: สิ่งที่มีอยู่นะ
1: ใช่
0: นะคะ
1: ให้มันพอดีกัน
0: ค่ะ
1: นะคะก็รอติดตามแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมเวอร์แบงค์นะคะเอาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยวันนี้ท่านนายกไปไหนไปจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนะคะไปร่วมประเพณีไม่ใช่ไปร่วมค่ะไปเปิดเลยค่ะไปเป็นประธานเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะก็เห็นบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกนะที่ร่วมงานอุ้มพระดำน้ำเนี่ยนะคะ
0: คนแรก
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะคะเห็นเป็นเรื่องอังกะลุงอยู่ด้วยนี
1: ่อ๋อก็ดนตรีอ่ะ
0: ชอบ
1: คือโอ้โห
0: จริง
1: ไม่รู้ว่าแบบดนตรีชนิดไหนแกก็เล่นได้หมดนะนายกรัฐมนตรีนะคะก็งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ เป็นงานประจำปีที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารน่ะนะคะที่ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะมีภริยาท่านไปด้วยคุณธนนท์น่ะนะคะแล้วก็แน่นอนมีเจ้าบ้านอย่างคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะก็มาร่วมด้วยจริงๆเขาบอกว่าอย่างที่บอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกนะคือนายกบอกว่าได้รับพรจากเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ว่ามีบุญวาสนามากนะที่มาได้มาร่วมงานนี้เนี่ยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มีโอกาสได้มาร่วมประเพณีนี้นะนายกก็เลยแบบขอบคุณไปแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวเพชรบูรณ์ที่เป็นสะพานบุญให้กับตนเองแล้วก็ภรรยามาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งอันนี้นะแล้วก็หวังว่ากุศลที่ได้จากการทำบุญร่วมกันครั้งนี้เนี่ยจะยังผลให้แผ่นดินไทยมีความสงบสุขร่มเย็นนะพี่น้องชาวไทยทุกคนพ้นทุกพ้นโศกแล้วก็มีความสุขในการพัฒนาประเทศต่อไปนะคะก็งานนี้ก็นายกบอกว่าก็ถือว่าเป็นงานประเพณีที่สร้างความสุขและความภาคภูมิใจสร้างโอกาสและก็รายได้ให้กับประชาชนนะคะมีชื่นมื่นกันไป
0: ชื่นมื่น
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็แต่ว่าฉันขออ่านข่าวชื่นมื่นอีกนิดนึงนิด้าโพ
1: ค่ะชื่นมื่นจริงเหรอ
0: ก็เห็นอุ้มพระลงน้ำไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะก็นิดนึงแหละนะคะก็เอาแบบคร่าวๆกับเวลาที่มีเหลืออยู่มันมีเสื้อที่มันเหลืออยู่เนี่ยในท่าโพเปิดเผยผลสำรวจน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: กทมคนกรุงยกกู้ภัยจิตอาสาน่าชื่นชมอันดับหนึ่ง
1: อ๋อกู้ภัยมันถึงพื้นที่
0: ถึงวัย
1: น
0: ะคะ 38% เชื่อว่าหน่วยงานได้บทเรียนแต่แก้ปัญหาอนาคตไม่ได้หัวนี้แบบพาดหัวกันอย่างนี้เลยนะวันนี้ก็สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าค่ะเขาก็ไปสำรวจผลโพมาเนี่ยนะคะก็แน่นอนแหละว่าคือเขาบอกว่าคนที่เข้าช่วยเหลือเนี่ยอันดับหนึ่งเลย45.95ยกให้มูลนิธิกู้ภัยจิตอาสาต่างๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่แบบน่าชื่นชมมากๆนะคะรองลงมาไม่มีใครน่าชื่นชมสำหรับกลุ่มบุคคลสาธารณะและราชการที่รับความชื่นชมตามมาคือผู้ว่าราชการจังหวัดโทษค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16.41ทีมงานผู้ว่า11.22นะคะแล้วก็ข้าราชการนะคะเจ้าหน้าที่กทมที่เกี่ยวข้องส.ส.ในพื้นที่แล้วก็สื่อมวลชนนะคะในประเด็นต่อมาก็คือหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยผลสำรวจก็ค่อนข้างที่จะสะท้อนเกี่ยวเรื่องของความกังวลเกี่ยวเรื่องของประสิทธิภาพการรับมืออะไรเงี้ยนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้บทเรียนแต่จะไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาใดๆได
1: ้
0: นะคะนี่ก็สะท้อนบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันเนา
1: ะนั่นแหละก็เรื่องของการเมืองเรื่องที่นายกจะต้องรอคือเรื่องของการอภิปรายไม่ว่างใจนะคะคือล่าสุดที่ฝ่ายค้านต้องการที่อภิปราย5วันเพราะว่ารัฐมนตรีตั้ง18คนนะคะปรากฏว่าวันนี้ประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลในฐานะประธานวิปรัฐบาลเนี่ยบอกว่าโอ้โห5วันมันมากไป3วันพอแล้วนะคะแล้วก็ประเด็นเนี่ยมันก็ซ้ำๆไม่ได้มีอะไรใหม่นะก็คือยังคงยืนยันที่3 วันอยู
0: ่ซึ่งมันเป็นมาตรฐาน ของการอภิปราย
1: คือที่ผ่านมา
0: เนี่ย
1: ใช่ที่ผ่านมาก็จะเป็นเนี่ย3วันนะอย่างที่บอกเมื่อวานว่าวันที่4ก็คือลงมติไปอะไรอย่างนั้น
0: นะ5วันไม่งั้น5มันจะเป็น5บวก1อันนี้3บวก1ใช่มั้ย
1: ห้าวันรัฐบาลจะมีเวลาเยอะขนาดนั้นเหรอท่านนายกนี่แบบงานชุกมากเลยนะ
0: แล้ว18คนอ่ะอย่างที่คุณบอกว่าเดือนตุลาเนี่ยไม่ว่างอยู่แล้วถูกไหม
1: ไม่รู้คือแบบโหยื่นมาแบบอภิปรายคนละนิดคนละหน่อยหรือเปล่าแล้วมันจะได้อะไรอ่ะคือ
0: เนาะ
1: เนาะรอดูแล้วกัน
0: เขาอาจจะแบบอภิปรายแบบพาดหัวข่าวไงสั้นกระชับฉับไวแต่
1: มีประโยชน์อะไร
0: มีหลักฐานเด็ดอะไรอย่างงี้นะ
1: ไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันหมดแล้วค่ะเวลาหมดแล้ว
0: หมดแล้วนะคะ
1: ลากันก่อนนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เรา2คนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กระทรวงแรงงานเปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 679,000 คนกลุ่มฮูตีในเยเมนเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion จะเปิดในวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวางแผนเดินทางล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูง ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญรวมถึงเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติอาทิการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือบุกรุกระบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์เพื่อเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถานทูตไทยณกรุงริยาดประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
4: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนักในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทางนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทร966-55462-2005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทร966-56808-1225ตลอด24ชั่วโมงผานิชคาดนาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด ดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พลเรือตรีชานินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วกองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอและอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบานังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซียผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
7: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีครุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
8: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณ330ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้น512
9: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเศษเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2565ตอนนี้นะครับ 330% นายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% จากตอนนี้
8: สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall และในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiwall ปีที่8นางสาวสิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiwall ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาทโดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWar
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายยายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิกในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตก

0: ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2.07 เมตรและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.90 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 เซนติเมตรและเวลา13:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.15 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:08 น.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่ง

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์

0: วัสดีครับแฟนๆรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์ทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับดีเจโจกี้นะครับในทุกค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 19:30 นจนถึงเวลา 20:00 นนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่2ของเทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งบอกเลยว่าบรรยากาศประเพณีถือศีลกินผักในช่วงนี้นั้นก็ตื่นเต้นตื่นตาพอสมควรนะครับหลายๆคนก็ทานผักก็คือเข้าสู่ประเพณีตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะเริ่มวันจันทร์นี้หรือ5วันสุดท้ายหรือ3วันสุดท้ายหรือวันสุดท้ายนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับรอบๆเมืองภูเก็ตของเรานั้นก็มีธงสีเหลืองอร่ามโบกสะบัดไปทั่วทุกมุมเมืองนะครับหลายคนก็เริ่มสวมใส่ชุดขาวกันแล้วนะครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่อาร์มหรือศาลเจ้ากันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่โจมักจะได้ยินคนบ่นในทุกๆปีนั่นก็คือเรื่องของการกินนั่นเองนะครับมีใครที่มีปัญหาหรือมีประเด็นกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับเลยตัวดีเจเองตัวโจกเองก็จะเจอครับว่าเวลากินเจทีไรนั้นน้ำหนักตัวก็จะพุ่งตัวบวมแถมยังง่วงนอนบ่อยเลยครับมีใครเป็นแบบโจกบ้างไหมครับถ้ามีใครเป็นก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับทาง Facebook ของสวทภูเก็ตแห่งนี้นะครับโจก็ไปค้นคว้ามาแล้วก็พบว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็เกิดจากการที่พวกเราเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็พูดง่ายๆว่างดการทำอาหารในครัวเรือนลงหมายถึงว่าเทศกาลกินเจเราก็เลือกที่จะไปซื้อของตามท้องตลาดหรือว่าตามร้านที่เปิดขายหรือตามหน้าศาลเจ้านั่นเองนะครับซึ่งถ้าสังเกตดูดีๆแล้วเราจะพบว่าร้านค้ามักจะเป็นร้านของทอดหรือว่าร้านผัดหมี่ที่ราดน้ำมันเยิ้มๆหรือว่าเป็นหมี่กึ่งแป้งล้วนๆเนี่ยซึ่งบอกเลยว่าพวกนี้เนี่ยให้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันที่สูงเกินความจำเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับพวกเรานะฮะซึ่งในยุคนี้ในยุคปี2026นี้นะครับเป็นปีที่กระแสสุขภาพก้าวหน้าไปไกลมากแล้วครับการกินเจจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การละเว้นเนื้อสัตว์กันแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับวิทยาศาสตร์มันก็ก้าวหน้าขึ้นไปมากนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์อาหารนั้นเราสามารถรีเซ็ตร่างกายด้วยศาสตร์ที่เรียกว่า plant-based dietนะครับซึ่ง plant-based diet เนี่ยมันก็จะเป็นการที่ทำให้เอาโปรตีนมาจากพืชนั่นเองแต่มันก็ไม่ใช่โปรตีนเกษตรสักทีเดียวนะครับมันก็จะเป็นขั้นแอดวานซ์หรือว่าขั้นที่พัฒนาขั้นกว่าของโปรตีนเกษตรนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับโจ๊กจะพาไปเจาะลึกอาหารเจเหล่านั้นนะครับว่าพวกนี้เนี่ยมีประโยชน์เป็นอย่างไรบ้างพร้อมทั้งกลยุทธ์การกินเจยุคใหม่ที่กินแล้วหุ่นเฟิร์มสมองแล่นและได้บุญเต็มเปี่ยมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันนะครับ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์กันนะครับตอนนี้โจ๊กอยากจะบอกว่าถ้าเราต้องการกินเจตลอด9วันแล้วส่งผลดีต่อสุขภาพจริงๆเนี่ยบอกเลยครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องท่องเอาไว้นั่นก็คือเราต้องเปลี่ยนครับแล้วเราเปลี่ยนอะไรล่ะเปลี่ยนจากการที่เรากินคาร์โบไฮเดรตแปรรูปนะฮะมาเป็นการกินอาหารประเภทแบบเรียลฟู้ดนะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไอเรียลฟู้ดนี้มันเป็นยังไงมันต่างจากอาหารที่เรากินปัจจุบันยังไงนะฮะจ จริงๆแล้วนะครับเรียลฟู้ดเนี่ยครับมันก็คืออาหารจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการแปรรูปขัดสียังไงครับอย่างเช่นเราเลือกที่จะกินข้าวกล้องแทนที่จะกินข้าวขาวนะฮะหรือว่าเราเลือกจะกินผักหรือผลไม้ตรงๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนการแปรรูปไปเป็นแยมหรือไปเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจว่าเรียลฟู้ดมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับเราต้องเลือกทานแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงด้วยนะครับในตลอด9วันนี้จริงๆแล้วการเลือกทานแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงไม่จำเป็นที่จะต้องกินใน9วันนี้นะฮะกินได้เลย365วันเลยครับแล้วก็การที่เราเลือกแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงเนี่ยมันจะเราเนี่ยก็ควรที่จะเลิกพึ่งพาพวกหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยนะครับซึ่งหมี่สำเร็จรูปที่ทำจากแป้งสาลีนั้นมันจะเขาเรียกว่าให้โปรตีนที่เป็นผ่านการขัดสีมันจะทำให้พลังงานสูงเกินจริงแล้วมันก็จะไปสะสมอยู่ในร่างกายก็ทำให้เราอ้วนยังไงนะครับพวกนี้นะครับโจ๊กก็จะแนะนำว่าควรที่จะมาหันมาเลือกกินแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงเช่นพวกเต้าหู้ถั่วเหลืองแบบดั้งเดิมเช่นพวกเต้าหู้ขาวหรือว่าเต้าหู้ดำหรือเทมเป้นะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไอ้เทมเป้นี่คือเป็นยังไงเทมเป้มันก็คือถั่วเหลืองหมักที่มีโปรตีนแน่นนะฮะเวลาเรากินแล้วเนี่ยท้องจะไม่อืดและมีพวกโปรไบโอติกช่วยดูแลลำไส้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเทมเราก็ควรที่จะเสริมโปรตีนจากพวกตระกูลถั่วอย่างพวกถั่วเปลือกแข็งอย่างอัลมอนด์วอลนัทหรือว่าเมล็ดฟักทองเป็นต้นนะครับเพื่อที่จะช่วยเพิ่มไขมันดีประเภทโอเมก้า3ซึ่งโอเมก้า3เนี่ยมันจะช่วยต้านการอักเสบของร่างกายเรานั่นเองนะครับนอกจากที่เราจะต้องทานอาหารพวกแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงแล้วต่อมาเราควรที่จะต้องกินพวกเห็ดเหมือนกันนะครับและเราควรเลือกกินเห็ดให้หลากชนิดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมเห็ดนางรมหลวงหรือว่าเห็ดชิเมจิเป็นต้นนะครับซึ่งในเห็ดเนี่ยมันจะมีสารเบต้ากลูแคนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและก็ที่สำคัญนะครับพวกเห็ดมันจะให้รสอูมามิตามธรรมชาติทำให้อาหารเจเนี่ยอร่อยกลมกล่อมโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาผงชูรสกันเลยทีเดียวและที่สำคัญนะฮะอย่าลืมเลยทีเดียวนั่นก็คือผักพื้นบ้านของเรานั่นเองนะฮะพวกผักหวานปลาหรือว่าผักเหมียงยอดอ่อนหรือพวกยอดฟักทองเนี่ยถ้าเรานำมาต้มหรือว่ามาผัดกับโดยการที่เราใช้น้ำโดยที่เราไม่ใช้พวกน้ำมันหรือถ้าเราจะใช้น้ำมันก็เป็นพวกน้ำมันรำข้าวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะพวกผักเหล่านี้นะครับจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงแล้วก็มีกากใยแน่นด้วยมันจะช่วยทำให้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งบอกเลยว่าพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวสุดยอดเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยไม่แกว่งมากจนเกินไปด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูกันว่าเรามีวิธีทำอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าสมาร์ทฟาสติ้งนะครับที่จะเหมาะมากกับคนทำงานในยุคใหม่นี้นะครับเรามาพบกันในช่วงหน้านะครับ

มาถึงช่วงที่3กันแล้วนะครับสำหรับคนที่ทำงานในออฟฟิศหรือผู้ประกอบการที่ต้องการเดินทางตลอดเวลาการที่เราจะต้องหาอาหารเจทานเพื่อสุขภาพด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายกันเลยทีเดียวนะฮะแต่เรามี3เทคนิคกินเจของคนยุคใหม่ที่เราสามารถทำได้ในทันทีเลยครับเทคนิคแรกเลยนะครับนั่นก็คือกดจานสุขภาพ211นั่นเองนะฮะซึ่งในทุกมื้ออยากให้เรานั้นแบ่งจานอาหารออกเป็น4ส่วนครับแล้วก็ให้เป็นผักใบเขียวและเห็ด2ส่วนฮะแล้วก็มีโปรตีนหรือว่าเต้าหู้หรือถั่วต้ม1ส่วนแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน1ส่วนก็คือพวกข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าฟักทองนึ่งเป็นต้นนะครับซึ่งหากเราทำได้ตามสัดส่วนนี้รับรองว่าเราจะอิ่มท้องไปได้นานแล้วก็ไม่หอยขนมจุกจิกด้วยที่สำคัญระดับน้ำตาลไม่เหวี่ยงด้วยนะฮะต่อมาเทคนิคที่2นะครับในยุคที่มีโซเดียมแฝงขนาดนี้บอกเลยว่าบางคนนี่ไม่ใส่ผงชูรสนี่คือไม่ได้เลยคือไม่เอาเลยนะครับและก็ที่เจอกันมากๆเลยนั่นก็คืออาหารเจส่วนใหญ่เนี่ยมักจะปรุงให้เค็มจัดไปก่อนโดยการที่จะเลือกใส่ซีอิ๊วหรือว่าเต้าเจี้ยวในปริมาณมากเพื่อที่ว่าจะทำให้รสชาติของอาหารเจนั้นมันมีความชูรสมากขึ้นนะฮะบอกเลยว่าต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับโดยเฉพาะการซดน้ำแกงจนหมดชามเนี่ยเราจะต้องดื่มน้ำตามมากๆเลยนะครับหรือว่าพกผลไม้รสหวานน้อยอย่างพวกฝรั่งหรือชมพู่นะครับเพื่อเป็นของที่เอาไปแบบทดแทนกันเลยทีเดียวนะฮะเราต้องทานของพวกนี้ครับพวกผลไม้อย่างเงี้ยไว้เป็นอาหารว่างเพื่อที่เราจะได้ลดการที่จะไปทานพวกขนมเจทอดกรอบหรือว่าอาหารทอดนั่นเองนะฮะและเทคนิคสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการสั่งอาหารแบบคัสตอมไมซ์นะฮะซึ่งบางร้านเนี่ยเราอาจจะทำไม่ได้แต่ในบางร้านเราก็อาจจะทำได้นะฮะในยุคที่เรามีทางเลือกมากมายแบบนี้เวลาไปสั่งอาหารตามร้านบอกแม่ค้าไปเลยครับว่าขอผัดน้ำมันน้อยไม่ใส่ชูรสเน้นผักและเต้าหู้คิดเงินเพิ่มเลยก็ได้ครับแบบมีแม่ค้าชอบครับแต่ว่าถ้าเราไปสั่งแบบจุกจิกมากมายแล้วก็เอาราคาเท่าแบบอาหารปกติเนี่ยอาจจะแม่ค้าอาจจะมองเคืองเราได้นะฮะซึ่งโจ๊กมองว่าปัจจุบันเนี้ยร้านอาหารในภูเก็ตเนี้ยก็เข้าใจในกระแสของเวลเนสเป็นอย่างดีแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเมนูให้เป็นเมนูสุขภาพตามใจลูกค้าอยู่แล้วครับ

เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ไม่เพียงแต่เรากำลังมอบสารอาหารธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ให้แก่เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายได้พักผ่อนและฟื้นฟูตัวเองแล้วนะฮะเรากำลังหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยเมตตาธรรมละเว้นการเบียดเบียนชีวิตเพื่อนร่วมโลกไปด้วยนะครับโจก็ขอให้ทุกมื้ออาหารเจของทุกท่านตลอดช่วงเทศกาลนี้นะครับเป็นมื้อแห่งความสุขเป็นมื้อแห่งความสดชื่นแล้วก็นำมาซึ่งสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดจนสร้างเสริมกำลังให้ลุยงานต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะครับสัปดาห์หน้านะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับซึ่งก็ยังคงอยู่ในเทศกาลถือศีลกินผักอยู่นั่นเองนะครับได้ลองเอาทริคเล็กๆน้อยๆที่โจ๊กได้พูดคุยในวันนี้ไปลองปฏิบัติดูนะครับโจ๊กหวังว่าในการถือศีลกินผักปีนี้เนี่ยทุกท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีร่างกายที่สวยงามนะครับแล้วก็มีความสุขกายสุขใจด้วยนะฮะคืนนี้นะครับทุกท่านพักผ่อนกันให้เต็มอิ่มนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับอยู่ในอู่ทะเลบุญและขอบคุณสำหรับการรับฟังสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับโจ๊กและทีมงานนะครับต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีและราตรีสวัสดิ์ครับ
1: เวลา20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์จากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:00 น.เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการ Seasons ของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอขานุวรสบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรสบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็วทางนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่เขตติดต่อตั้งแต่วันที่18ถึง28กันยายนเป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทำให้ถนนคอสะพานคันคลองสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรสบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนารวม51ตำบล617หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 7,976 ครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วยังเหลือในพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะติดคลองและลำน้ำมาริชโยรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางอุลารัตน์แสนสะอาดเปิดเผยด้วยความซาบซึ้งว่าเดินทางจากจังหวัดลพบุรีมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพมาแล้วมากกว่า10ครั้งและตั้งใจจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
4: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมากมายเลยก็น้อมรับถึงมหาพระกรุณาธิคุณที่มาทุกเดือนค่ะตั้งแต่ที่ตั้งพระบรมศพอ่ะก็รู้สึกจะเกือบ10กว่าครั้งแล้วมั้งอย่างพระพันปีนี้ก็ประทับใจในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้พวกศูนย์ศิลปาชีพพวกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับชาวนากับลูกหลานชาวไทยเนาะแล้วก็ส่วนองค์พาก็ประทับใจท่านในการที่ว่า ท่านจัดตั้งกองทุนที่เกี่ยวกับองค์พาเพิ่มภัยยามยากแล้วก็เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ที่ท่านทรงงานอยู่
3: ขณะที่นายวรวุฒิดีเสมอนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่วัยเด็กและได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยจึงสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน
5: ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าทางศูนย์ฝึกนสทเนี่ยครับเขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในครั้งนี้ครับก็อีกอย่างเนี่ยพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยเราคนไทยเนี่ยก็เห็นมาพอสมควรแล้วครับว่าท่านเนี่ยทำเพื่อคนไทยจริงๆครับแต่ละอย่างทั้งที่เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอุทกภัยครับต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องอุทกภัยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทั้งท่านที่ลงไปช่วยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อก่อนนะครับ
3: ทางนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิชคาดนาครายงาน
1: อำเภอนายงจังหวัดตรังเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: นางสาวธนิการหยางสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอนายงได้จัดเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดมงคลสถานตำบลละมอขณะเดียวกันได้พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ณคลองละมอน้ำตกช่องและฝ่ายคลองนางน้อยทั้งนี้อำเภอนายงได้ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ตลอดจนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงร่วมกันพิจารณาเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์และบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์พัฒนาท้องถิ่นใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ากล้วยไข่ GI แก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกร
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นคลังสมองและเปลี่ยนพื้นที่วิชาการให้เป็นเครื่องมือพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนจับต้องได้อย่างยั่งยืนณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยเน้นย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยในการเป็นคลังสมองและนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในอีก10ปีข้างหน้าจังหวัดกำแพงเพชรควรนำจุดแข็งด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะกล้วยไข่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะที่ในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือวว.ได้นำ7นวัตกรรมด้านการเกษตรมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอาทิปุ๋ยสังตัดที่ช่วยลดการใช้สารเคมีได้กว่าครึ่งการพัฒนานวัตกรรมกล้วยไข่ต้นเตี้ยที่ช่วยลดความเสียหายจากพายุและสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงการเร่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตได้กว่า80%โดยเตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรภายใน1ปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้เตาเผาชีวมวลผลิตไบโอชาและเครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่นายชนันท์ยังกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์ของรัฐพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่รวมถึงการเปิดใช้พื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ทำกินส่วนกลางสำหรับผู้ที่ขาดแคลนที่ดินทำกิน เพื่อให้สามารถเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตและสร้างรายได้ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนและประกอบธุรกิจตั้งเป้าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้ได้ถึง170เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับไปสู่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่และการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลลำปลายมาศนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งมุ่งพัฒนา5ด้านได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเพณีการศึกษาสุขภาพและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลและสืบสานประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งเดินทางไปโรงพยาบาลลำปลายมาศติดตามการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดโดยมีผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงอยู่ระหว่างดูแลเบื้องต้นและถอนพิษยา9คนและผู้ป่วยระยะกลางอีก12คนพร้อมสนับสนุนอาสาสมัครช่วยดูแลความปลอดภัยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมระบุว่าการสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควบคุมสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 1,203 แห่งทั่วประเทศให้ดำเนินการตามมาตรฐานหากฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุดแสนบาท
8: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจติดตามและประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกแห่งอย่างเข้มงวดเน้นคุมเข้มมาตรฐานด้านสถานที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปริณาสอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียและเนปาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมีนาคม2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลควบคู่กับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ซึ่งดูแลโรงพยาบาลสงฆ์จัดบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธจัดบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิอย่างต่อเนื่องด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปีงบประมาณ2570 กรมการแพทย์วางแผนจะส่งบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน5ชุดชุดละ8คนรวม40คนหมุนเวียนปฏิบัติงานระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึง3มีนาคม2570ครอบคลุมสถานพยาบาล3แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยาและสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณรัฐอินเดียรวมถึงสถานพยาบาลอโรคยาคลินิกวัดไทยลุมพินีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลตั้งเป้าให้บริการผู้ป่วย 2,500 รายทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการดูแลสุขภาพช่องปากและการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยมีแผนจัดปฐมนิเทศและอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงก่อนเดินทางพร้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยี่สิบนาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่โจมตียูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80รายนอกจากนี้รัสเซียยังยกระดับการโจมตีต่อสหภาพยุโรปรวมถึงสมาชิก EU และพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATOซึ่งการที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียจะยิ่งทำให้รัสเซียมีรายได้มากขึ้นสำหรับใช้ทำสงครามกับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในการปล่อยน้ำมันดีเซลของรัสเซียจำนวนมากออกสู่ตลาดโลกเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของยูเครนและEU สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธารเมนทรากุมารมิชราเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหารประจำเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลในวันนี้ที่ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทางตอนล่างของเขตกรูคาให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุดินถล่มในหมู่บ้านชุมนุบรีเขตกรูคาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรซึ่งปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันทกีส่งผลให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้ำแห่งนี้ทั้งนี้แม่น้ำพุทธิคันทกีถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำตรีสูลีเคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,450 รายและสูญหายอีกหลายพันคนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันแบดมินตันWorld Tour Super 500รายการ Arctic Open ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการแพ้มีอาร์บิกเฟรดมือ15ของโลกจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม17 21และ13 21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 630,000 บาทไปครองบาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB League ฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบชิงชนะเลิศโดยแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมณโรงเรียนนานาชาติ DBS เป็นการพบกันระหว่าง Midnight Bombas และ Black Panther ซึ่งในเกมแรกเป็น Midnight Bombasที่เอาชนะ Black Panther มาได้ก่อน56ต่อ44คะแนนแต่ในเกมที่2 Black Panther ไม่ยอมง่ายๆเอาชนะไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์64ต่อ59คะแนนพลิกสถานการณ์กลับมาตีเสมอซีรีส์เป็น1ต่อ1เกมได้สำเร็จทำให้ต้องไปตัดสินในเกมที่3ในวันที่17ตุลาคมนี้ต่อไปการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการเมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ประเทศออสเตรเลียอาลีอุดคิปโชเก้ยอดนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาวัย41ปีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาที10วินาทีทำให้คิปโชเก้เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยคว้าแชมป์มาราธอนเป็นรายการที่17ในอาชีพและถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์มาราธอนได้อีกครั้งในรอบ3ปีนับตั้งแต่การแข่งขันเบอร์ลินมาราธอน2023อีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักกีฬาและทีมงานรวมทั้งสิ้น412คนได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้อยากให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมเชื่อมั่นว่า

0: ่ายทอดประสบการณ์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
3: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ์
1: นครอมตะซิตี้วันนี้บอกว่าเห็นน้ำมาอย่างนี้ไม่เคยคิดว่าอมตะจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นอมตะอย่างนี้โอ้โหแสดงว่าอาการหนักกว่าที่คาดมากมายต้องให้คุณวิกรมมาเล่าเพราะว่าก็ดูเหมือนจะมีโรงงานหลายแห่งนะครับที่ท่วมเช่นโตโยต้าเขาบอกเขาก็หยุดนะฮอนด้าเขาก็หยุดแต่ว่านิคมอุตสาหกรรมอมตะนี่ใหญ่มากและมีโรงงานจำนวนมากฉะนั้นต้องให้คุณวิกรมเล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันหนักกว่าที่คุณวิกรมคาดไว้อย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณวิชัยครับ
1: ครับเป็นยังไงตอนนี้อัปเดตล่าสุดเพราะผมเห็นมีข่าวว่าอมตะก็ท่วมแต่เอ๊ะคุณวิกรมนี่วางแผนไว้แล้วนี่นาทำไมมันถึงเป็นอะไรอย่างนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นครับคุณวิกรม
2: แม่แหมไอเรานี่ก็ทำตัวเป็นซิงแสเออเราก็มาคุยกันใน2เทปที่แล้วใช่ไห
1: ม
2: ว่าเราเนี่ยจะบริหารน้ำอะไรต่ออะไรกันอย่างไรเออพอมาถึงที่อมตะชลบุรีก็ปรากฏว่าโอ้โหมันมาแบบเหมือนกับว่าเรานึกไม่ถึงอะ
1: นึกไม่ถึงเลยนะ
2: โอ้เป็นเหมือนอยุธยาสองเลยนะ
1: โอ้
2: เออถามว่ามันอยุธยาสองยังไงเนี่ย
1: ยังไงเออยังไง
2: โอ้มันก็เป็นเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันไหลมาจากทางเขาเขียวไงเขาเขียวเนี่ยมันเป็นอุทยานใช่ไห
1: ม
2: แล้วมันก็บ่าลงมาเนี่ยมีพื้นที่ตั้ง500กว่าตารางกิโลเมตรนะฉะนั้นฝนตกที่ตรงนั้นเนี่ยพอตกมาคือฝนตกที่ในนิคมด้วยแล้วก็ตกอยู่ที่นอกนิคมแต่คราวนี้ไอ้ตกนอกนิคมมันไหลมาไงเท่ากับว่าเราได้สามเด้งอะ
1: เออสามเด้ง
2: เด้งแรกก็คือฝนที่ตกอยู่ในนิคมนี่เด้งหนึ่งแหละแล้วก็เด้งสองนี่ข้าง
1: ๆ
2: ก็ไหลลงมาที่นิคมเด้งสามนี่ก็ระยะไกลเออพื้นที่นี่ก็รวมแล้วเนี่ยโอ้โหตายละมันเยอะแยะมากมาย
1: เออ
2: เออซึ่งเราก็มาดูแล้วโอ้ไอ้ทำไมนิคมเรามันมีเยอะแยะน้ำมากมายขนาดเนี้ย
1: เออ
2: เนี่ยเรามาดูสินิคมที่อมตะนี่เห็นไหม
1: ครับ
2: อันแรกเลยเนี่ยก็คือเรานึกไม่ถึงเลยว่าโอ้ทำไ
1: ม
2: ไอ้ตัวนี้มันทำไมถึงจะน้ำลงมาเยอะแยะอย่างนี
1: ้เ
2: ห็นไหมตอนนี้ไอ้น้ำตรงนี้นี่มันก็เป็นอย่างเนี้ยใช่ไหมที่มันไหลลงมาไหลลงมาไอ้นี่ก็ไหลลงไป
1: เ
2: ห็นไ
1: ห
2: ม
1: โอ้ใช่ใช่ใช่
2: คราวนี้ไอ้ปริมาณตรงเนี้ยที่มันตั้ง500เนี่ยมันคือสิ่งที่มันไหลและนอกจากไอ้ตัวของเราที่เราตกแล้วเรามีที่ระบายน้ำของเราดีละปรากฏว่าข้างๆเนี่ยไหลลงมาหมดเลยเนี่ย
1: โอ้ข้างๆมาใช่ใช่
2: เออ
1: ใช่ของเราปกป้องกันไว้ดีแต่ข้างๆมันไหลแล้วเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
2: เจอเรารับได้เพราะว่าในอดีตเนี่ยคุณวิชัยเราเคยมีทั้งหมดที่เคยลงมานะถ้าเรามาพูดกลับไปถึงเราพูดถึงอดีต
1: อ
2: ดีตเรานี่เราก็ถือว่ามันใช้ได้นะเราบอกว่าเฮ้ยอดีตเรานี่ตอนนั้นเคยมีมามากที่สุดมันเป็นยังไงเอ่ยมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นภาพไหม
1: ดูในอดีต
2: อดีตนี่เรา
1: ต่อเนื่องมาเป็นปฏิการและแผนดำเนินการระยะสั้น
2: อันนี้เนี่ยเราก็ถือว่ามันทำไมอันนี้มันก็เรียกว่าอดีตเป็นตัวนี้ไงตัวที่เราเห็นอยู่ตัวนี้มันเป็นตัวที่เราคิดว่ามันก็ทำได้นะมันก็อยู่ได้ตัวเนี้ยเห็นไหม120นะแล้วเสร็จแล้วถัดแล้วมันทำไมอันนี้ออกมานี่เราก็สมมุติอย่างว่าเนี่ยเราก็บอกอย่างนั้นฉันจะทำที่เป้าหมายวดเนี่ยที่จะน้ำท่วมเนี่ยเราได้มีการวางแผนไว้ว่าจากอดีตนี่120เราก็สมมุติไปบอกว่าเอ๊ะถ้ามันฝนตกแล้วมันเข้ามาในที่เรานี่200มิลล่ะ
1: ใช่
2: นะปรากฏว่ามันไม่ใช่เนี่ย มันกลายเป็น400มิลน่ะ
1: ว้าวเท่านึงเลยนะ
2: โอ้โอ้โอ้โอ้ไอ้จากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยต้องมาคิดใหม่ละ
1: คิดใหม่ใช่ใช
2: ่คิดใหม่ว่าไอ้ที่เราสมมติไว้เนี่ยเป็น200มิลนี
1: ่
2: ไม่เวิร์กละเพราะเราจะไปบอกว่าในอดีตเป็นยังไงอะไรนี่ใช้ไม่ได้
1: โอ้
2: เพราะมันมาทีง400ตอนนี้เราจะทำยังไงแล้วบอกว่าอย่างนั้นเราสร้างเป้าหมายใหม่สินะเป้าหมายใหม่เนี่ยเราอันนี้เอาเป็นตัวที่เราคิดว่าเออเรามันน่าจะไปได้ก
1: ็
2: คือตัวนี้แหละในอนาคตในระยะยาวเพราะว่าจากที่ภาพเรามาอยู่ที่ขนาดในอดีตเราตกแค่120แล้วก็บอกว่าเอ้ยอย่างนั้นอ้วกกะ200มิลวันนี้ทำทุกอย่างทำอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยนะ
1: เออ
2: ทำไป200แต่มันตกมา400ว่าซีเรียลอ่ะ
1: ว่าซีเรียลอะไรที่เตรียมไว้ก็ไม่พอ
2: โอ้โหคุณดิชัยผมนี่ไปลุยน้ำนะไปดูน้ำก็ไปลุยน้ำเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกัน
1: เออ
2: นี่ถ้าเรามาดูกันบอกว่าเอาแหละถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยเราทำยังไงเอ่ยตอนนี้ก็มาคำถามว่าเอาแหละถ้าอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยคุณริชัยคิดว่าเราถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยและไอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะมันก็มีประเด็นอยู่คือว่าหนึ่งเราเตรียมตัวไม่ทัน
1: ครับ
2: เออสองนี่ไอเรานี่เราจะไปเนี่ยผมเองก็ลงไปนะผมก็ลงไปอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันนะเออไปดูเขาเนี่ยในโรงงานเนี่ยเออไปดูสิผมนี่ไปดูที่โรงงานนี่ดูสินี
1: ่ต้องไปถึงที่เกิดเหตุเลยนะให้รู้ดำรู้แดงอ๋อนี่
2: โอ้โหอมิตรพุทธ
1: นี่มัน
2: อมิตรพุทธ
1: นี่มันเหนือเข่านะเนี่ย
2: เอวอะไปทักเอวละ
1: เกือบเอวเลยนะโอ้
2: เนี่ยไปที่โรงงานเออพวกนี้เขาเนี่ยเห็นไหมเราก็นึกไม่ถึงเนี่ยผมก็ไปที่โรงงานนี้มาไปที่โรงงานนี้เราก็ถึงเห็นโอ้ my god อะไรมันจะอย่างนี้เพราะว่าเราตั้งแต่ทำนิคมมาเนี่ยเราก็120มิลตอนนี้มันเล่นเข้ามาเกือบ400มิลเห็นไห
1: ม
2: ถ้าเป็นอย่างนี้เราทำยังไงต่อล่ะเราก็ตอนนี้ก็มีประเด็นมีปัญหาคุณฤทธิ์ชัยไอ้ปัญหาของเราเนี่ยเราตอนนี้ถ้าเรามาดูเนื้อแท้ของปัญหาอันนี้ก็มาดูภาพของตอนนี้ในนิคมของเรา
1: ครับ
2: ที่เรามีปัญหามันคือตัวนี้สิในนิคมเราทั้งหมดเนี่ยที่เรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเรามาดูเนี่ยเรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดตรงนี้ตอนเนี้ยเวลานี้นี
1: ่
2: ก็คือพื้นที่ตัวนี้ไอ้พื้นที่ตัวนี้นี่ถ้าเกิดเรามาดูว่าเอ๊ะเอ้านี่มันก็พื้นที่นิคมใช่ไหมทั้งหมดเลย
1: ใช
2: ่ตรงนี้ประมาณ20,000กว่าไร่นะเยอะนะก็ตอนนี้เรานี่เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยท่วมนะมันก็เคยท่วมเมื่อก่อนเนี่ยก็อยู่ในบริเวณพวกนี้แต่ตอนนี้มันเป็นสีเหลืองนี่สีเหลืองที่ท่วมหมดเลยเพราะทำไมเพราะมันมีน้ำมาจากอย่างเนี้ยแล้วมันก็ทำให้บริเวณนี้นะตอนเนี้ยที่เป็นปัญหาน ะไอเราเป็นปัญหาก็ตามรูปเมื่อกี้นี่เนี่ยเห็นไหมแล้วภาพรูปเมื่อกี้นี้ก็โอ้เราก็เอาแหละตอนนี้ทำยังไงละวะตอนนี้ก็เนี่ยเราดูเห็นภาพจากตรงนี้เราจะเห็นเลยบอกว่าภาพตรงนี้นี่ทำให้เรานี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ที่เราทำไมเราท่วมนะท่วมจากตรงนี้นี่มันเท่ากับว่าเราม ีระดับที่ท่วมอยู่เอาแหละคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราเห็นไหมคุณวิชัยเห็นไหมว่าระดับน้ำในแต่ละอันที่ตัวที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับ
2: นะก็คือมันก็คือไอ้พื้นที่พวกนี้หมดเลย
1: เออ
2: เนี่ยพื้นที่พวกนี
1: ้
2: ที่ท่วมอ่ะเห็นไหมแล้วคราวนี้ท่วมพวกนี้นี่เราก็มาเนี่ย เรากลับดูตอนนี้ผมถึงบอกว่าไอ้ยาทุกทีนี่เราก็ไปมองนะว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาจะเป็นปัญหาแล้วตอนนี้เรามาดูเส้นตรงนี้สนุกอยู
1: ่
2: บริชัยดูที
1: ่
2: เส้นพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเส้นที่เราจะเห็นได้ว่าฝนมันตกเนี่ยตกมาแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างนี
1: ้
2: ที่จริงมันก็ไม่สูงเลยแต่ตอนนี้มันขึ้นมาโดไปเลยสีแดงใช่ไหม
1: ใช่
2: ไอ้สีแดงนี่มันโดไปแบบไอ้นั่นมากตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าโอ้น้ำมันเนี่ยมันเริ่มดีแต่มันตอนนี้ฝนมันก็ตกมาอีกอ่ะตอนนี้เราก็กะอยู่นะตรงนี้คือตัวที่เราดูจากกราฟ
1: ครับ
2: เราคิดว่าภายในคืนนี้พรุ่งนี
1: ้
2: เนี่ยสองวันเนี่ยไม่เกินอย่างเงี้ยมันควรจะลงแบบอย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้วันเนี้ยไอ้ตรงนี้เรากะมันกะไ
1: ง
2: แต่ถ้าเกิดว่าไอ้เรากะกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วฝนมาเติมอีกอ่ะ
1: ถ้าฝนมาเติมยุ่งแล้ววันนี้ฝนก็เริ่มตกอีกแล้วนะ
2: ใช่ผมก็เลยแบบโอ้ยอามิตรพุทธเลยตอนนี้พวกนี้นี่ถ้าเขามาอย่างนี้นี่เราเนี่ยตอนนี้ที่มีประเด็นที่สูงที่สุดคือตัวนี
1: ้
2: นะอย่างอื่นนี่ลงไปข้างล่างหมดแล้วอย่างอื่นลงข้างล่างเพราะเราเนี่ยเราคิดว่าจากที่มันก็ไม่น่าจะนั่นนะมันตัดไม่ลงไอ้ตรงนี้ตัดไม่ลงเพราะน้ำมันมาเติมอยู่เติมจากเมื่อกี้เนี่ยที่มีทั้งหมด500กว่าตารางกิโลเมตรอ่ะมันมาเติมตรงนี้ให้ที่จริงเราน่าจะทำไอ้พวกนี้ได้คราวนี้ก็มันก็มีประเด็นอยู่ลงมาว่าเอ๊ะตอนนี้ไอ้น้ำมาเติมอ่ะมันพวกนี้มันจะทำยังไงเอ่ยถ้าไอ้น้ำที่มันเติ
1: ม
2: ใช่ไหมตอนนี้ฝนมันก็ยังตกฝนมันตกในลักษณะที่แบบโหมันหนักเลยฮะเนี่ยตอนนี้นะฝนที่ตกกันเนี่ยคุณวิชัยดูสิว่าเราฝนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตกไปอย่างงี้อีกอ่ะแล้วมันไปตกอยู่ตอนเหนือของที่เรา
1: เออมันก็ไหลลงมาสิ
2: ใช่ไอ้นี่เนี่ยคุณวิชัยเห็นฝนตกอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงเนี่ย
1: โอ้ใจฝ่อเลย
2: ผมเนี่ยผมนั่งรถไปเนี่ยเจออย่างเงี้ยนะ
1: อืม
2: แล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไงว่าตรงนี้เนี่ยมันก็คือฝนตกตกที่มันอยู่นอกนิค
1: ม
2: แล้วไอ้พวกนี้มันก็ไหลเข้าไปในนิค
1: ม
2: ซึ่งถ้าถามบอกเอ้าแล้วเราทำยังไงแน่นอนเราก็ต้องมาบริหารจัดการไอ้ตัวของที่เราจะต้องให้มันไหลผ่านไอ้ตรงนี้เราไปได้ยังไงใช่ไหมก็กลับมาไอ้ภาพเมื่อกี้ที่เราทีแรกที่เราดูก็คือภาพนี้อีกแหละไอ้ฝนที่เวลาตอนนี้มันตกเนี่ยมันก็ไปตกเอาไอ้ตรงบริเวณอย่างกับข้างเหนือข้างบนเราตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องที่เราผมคิดว่าที่อื่นอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าเราเป็นsecond อยุธยาก็คือพวกนี้ไงเห็นไหมตัวเลขเนี่ยนะพวกนี้ก็ไหลมาไอ้ที่ผมถ่ายรูปมาเนี่ยก็คือพวกเนี้ย
1: ใช่
2: ฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยทำให้เราเนี่ยคำนึงถึงไอ้ตัวที่เราตั้งเป้าไว้อ้อปีนี้ระวังแผนนะมาบริหารน้ำอยู่เนี่ยเป็น400มิลไอ้200มิลขอโทษ
1: จากเดิม
2: เราเป้าหมาย
1: เอาไม่อยู่
2: จากเดิมนี่120จากที่เดิม120
1: เอาไม่อยู่120
2: แล้วขึ้นมาเป็น200มิลนะเราวางแผนไว้ว่าเนี่ย200มิลเราก็ดูแลได้แต่มันมาตก400มิลเนี่ยก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะให้กันว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องทำยังไงเอ่ยผมที่เมื่อกี้เข้าไปดูเนี่ยนะก็ไปเอานั่งรถนะรถแบบรถทหารเลยนะเข้าไปแล้วสิ่งที่เจอก็คือเรื่องของว่าเราจะต้องทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดอีกด้วยการสมมุติแล้วก็ด้วยการที่จะมาเชิญผู้เชี่ยวชาญในโลกนี้เอามาวางแผนแล้วไอ้วางแผนนี่เราก็จะทำยังไงจ้างเขามาก่อสร้าง
1: ก่อสร้างเลยนะ
2: ก่อสร้างเลยเพราะว่าอย่างกับบริษัทจีนอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นท็อป3เลยนะเบอร์เนี่ยท็อป3ไม่เกิน3อ่ะอยู่ระหว่าง1ถึง3บริษัทเนี่ยก็จะให้เขามาช่วยเอาบริษัทที่เก่งเนี่ยมาช่วยวางแผนแล้วรวมกับบริษัทญี่ปุ่นนะแล้วก็เนเธอร์แลนด์เมื่อกี้ที่คุยวางแผนร่วมกันพอวางแผนร่วมกันแล้วเราก็จะมีเวลานะไอ้ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราอยากแค่มาวางแผนให้จบภายในนะเดือนหน้ากลางเดือน
1: โอ้เหรอเดือนครึ่ง
2: เดือนครึ่งเรากะว่าเดือนครึ่งเนี่ยเราต้องรีบวางแผนเลยว่าเอ๊ะถ้าเรา800มิลเราจะทำยังไงวันนี้ไม่คิดละไอ้200 400ไม่เอาละ
1: เล็กไปละเล็กไปละ100ไปละต้องเยอะต้องเอาเผื่อไว้ถึง100ปีเลยนะจากนี้ไป
2: ไม่ถึง100ปีไปเดี๋ยวเจ๊งอ่ะไม่มีตังค์ คือผมว่าวันนี้ตั้งอยู่ที่800แล้วเอาพวกนี้มาแล้วตอนนี้ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราก็กะว่ากลางเดือนหน้ามันจะต้องเห็นภาพเพราะกลางเดือนหน้าเห็นภาพเห็นอะไรตัดเค้กกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดือนธันวาลงมือเดือนธันวาลงมือนี่เราก็ต้องมาทำใหม่ที่จริงเนี่ยผมมีอ่างมีบ่อเก็บน้ำนะที่อยู่ในอมตะเนี่ยตอนนี้ประมาณ42ล้านลูกบาทเมตรเราก็คิดว่าเหลือเฟือละ
1: เคยคิดว่าเหลือเฟือ
2: ตอนนี้ต้องเพิ่มเป็น100ล้านลูกบาทเมตรฉะนั้นผมก็จะขุดบ่อเพิ่มอีก2บ่อรวมกันแล้วให้ประมาณสักร้อยล้านยกตัวอย่างไอ้อันนี้ก็ทำที่จริงเนี่ยผมทำบ่อที่2ไปแล้วตอนนี้บ่อที่2นี่ก็ทำไปได้ก็เป้าหมายก็คือ20ล้านถึง25ล้านฉะนั้นบ่อเราก็จะต้องสร้างอีก2บ
1: ่อ
2: แล้วรวมกับบ่อเก่าแล้วมันก็จะได้ประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็จะต้องมาขยายคลองจะต้องมาทำไอ้พวกฝายพวกอะไรต่ออะไรวันนี้ผมเอาเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยแหละอยู่บนรูปอันเนี้ยว
1: ัน
2: นี้ต้องลงทุน
1: ประเทศเนี่ยนะ
2: ใช่
1: ทำงานด้วยเนี่ยนะมาแล้วก็เร็วเดือนครึ่งต้องเสร็จแล้วก่อสร้างใช้เวลาประมาณ
2: ก็พยายามที่จะทำไอ้พวกคลองพวกตัวระบายน้ำพวกอะไรต่างๆนี่ให้จบเนี่ยประมาณสักกลางหน้าฝนน่ะอย่างช้าก็คือตีว่าประมาณเดือน8
1: เดือน8ของปีหน้า
2: ปีหน้าสิงหาเนี่ย
1: ก่อนหน้าฝน
2: ใช่สิงหาต้องทำให้จบวันนี้ต้องทำให้จบเท่าที่จะทำได
1: ้
2: ฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาดูละเราก็ต้องมาขอความร่วมมือนะจากทางภาครัฐซึ่งผมก็มีตอนนี้ก็เตรียมเขียนจดหมายนะวันนี้ก็ทำอะไรเสร็จแล้วจดหมายนี่ก็จะขอการสนับสนุนจากท่านนายกหนูว่าทางด้านพวกสารสาธารณะพวกทางที่เราสามารถจะเอาไปใช้ในการระบายน้ำได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องขอการสนับสนุนนะฮะก็อันนี้เราจะทำใช่
1: ระบายน้ำที่มีอยู่ในแถบนั้นแต่ว่าคุณวิกรมต้องมองปริมณฑลของอมตะซิตี้ด้วยไม่ใช่เหรอเพราะว่า
2: ตอนนี้มันอย่างนี้ใช่เชิญคือเราก็จะทำไอ้ตัวนี้เราจัดการตัวเราก่อนแต่ทำควบคู่กันไปกับชาวบ้าน
1: ใช
2: ่ชาวบ้านเนี่ยเราจะไปมองข้ามไม่ได้
1: ใช
2: ่วันนี้เราก็เอามองไปเลยเหมือนเมื่อกี้ที่ผมมีภาพอยู่ตรงนั้นแหละว่าเอ้ยเราตอนนี้ไม่ได้ละเราวันนี้ต้องเอาของเนี่ยที่เราจะต้องเอาไอ้สิ่งที่เอามาพอภาพรวมภาพรวมของภาพตรงนี้นี่สำคัญมาก
1: ใช
2: ่คือเราเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเรามองตัวนี้ปั๊บเราก็จะต้องมองตรงนี้นะรวมเข้าไปนะในตัวของที่เรามีนะว่าเอ้ยเราต้องอันนี้เป็นที่เป็นเราใช่ไหม
1: ใช่อ
2: ันนี้เราแต่ตรงนี้ล่ะนะบริเวณเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ย
1: บริเวณเนี้ย
2: จะไม่ใช่เราไปตรงนี้อย่างเดียวใช่ไห
1: ม
2: ฉะนั้นเราก็ต้องไปมองคุมพวกนี้เข้าไปคุมพวกนี้เข้าไปพร้อมกันนะไปพร้อมกันวันนี้เราจะศึกษาตรงนี้เป็นตัว A ตัวเนี้ยตัว B เห็นไหม ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีตัว A กับตัว B เนี่ยจะต้องทำคู่กันไปเราจะไปบอกว่าฉันจะทำตัว A อย่างเดียวไอ้พับไอ้เนี่ยฉันจะกันบ้านฉันนะ
1: ไม่ได้
2: ใช่น้ำมันก็มาจากตรงนี้ก็ใช
1: ่
2: นะเราก็กันของเราแต่มันก็ยังมีน้ำที่อื่นที่มาแล้วก็ไปส่งผลกระทบให้กับคนข้างบ้านเราอีก
1: ไม่ได้แล้วจะเป็นเกาะไม่ได้น้ำเข้าก็น้ำเราเป็นเกาะที่เฉยไม่ได้
2: ไม่ได้ฉะนั้นตัว A กับตัว B นี่ต้องวางแผนคู่กันไป
1: อ
2: ันนี้ไอ้คู่กันไปเนี่ยเราจะทำยังไงก็จะต้องมาขอนะเริ่มการใช้พื้นที่ต่างๆให้มันขยายให้กว้างขึ้นทำให้ลึกขึ้นทำให้ตรงขึ้นคลองมันก็ย้อยก็เยอะอะไรทำให้ตรงขึ้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำให้เกิดนะให้เกิดขึ้นมาภายในมีไอเดียภายในอีกเดือนครึ่ง
1: ใช่
2: แล้วก็ปีหน้าเดือนสิงหา
1: ต้อง
2: เราควรจะทำให้เสร็จอันนี้คือว่าเป็นเสร็จหนึ่งทำให้จบเพื่อกลัวฟลุกปีหน้าวันนี้เราจะไปคิดว่าเอ้ยฉันแจ๋วฉันทำดีแล้วเนี่ยไม่ได้อีกแล้ว
1: ไม่ได้
2: อีกเลยเพราะว่าความเสียหายเนี่ยของที่โรงงานมีทั้งหมดร้อยกว่าโรงเนี่ยโอ้โหนี่มันทั้งคนทำงานนะตั้งหลายหมื่นคนแล้วก็ความเสียหายของธุรกิจของโรงงานที่เขาไม่สามารถที่จะผลิตได้วันนี้เราต้องรีบทำแล้วก็วันนี้ก็ไม่ปักตะเคิงตะไคร้และไม่ปักอะไรทั้งนั้นแหละเราก็คิดว่าวันนี้เราพยายามที่จะไปทำอะไรเผื่
1: อ
2: ให้มากที่สุดวันนี้เราจะไปบ่อยใครอย่าไปบอกใครอย่าไปโทษดวงชะตาหรืออะไรต่ออะไรไม่ได้นะฮะวันนี้ก็เลยผมก็แหมก็มีความรู้สึกแหมไอ้เราก็เพิ่งไปคุยโม้มา2รายการแล้วไปคุยกับทั้งประธานที่ปรึกษา A เราก็คุยกันว่าโอ้โหดีนะตอนเหนือนี่ต้องมีเขื่อนนะแล้วก็น้ำลงมานี่ต้องเป็นก้างปลานะไอ้ก้างปลานี่ต้องให้มันตั้งฉากกับตัวแม่น้ำแล้วให้มันไกลออกไปแล้วไปมีตัวทำไมแก้มลิงแก้มช้างอะไรอยู่ตำแถบนั้นเพื่อกระจายน้ำที่ไหนได้ยังไม่ทันอีแรงจะกินน้ำเลยมาลงที่บ้านเรา
1: แล้วตัวรถกาญจนบุรีไปไงเช็คไปแล้วเมืองการ
2: โอ้โหก็มันไปตักหลักไปตกหลังเขื่อนเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
2: โอ้มันใหญ่ก็แต่เขาจะระบายน้ำได้เร็วเพราะว่าเขาที่เมืองการนี่ก็มันทำไอ้พวกทางด้านเกี่ยวกับการระบายน้ำเข้าไปสู่ตามคูของหนองบึงอะไรอย่างนี้ก
1: ็
2: ถือว่าเขาก็จะทำได้ดีเพราะว่ามันมีคลองไงคลองก้างปลาพวกนั้นเนี่ยที่ระบายอันนั้นก็จะเร็วไปเร็วแล้วเขื่อนที่เมืองการตรงนั้นเขาก็ลดการระบายลงมาผมก็เชื่อว่ามันจะไม่มาผสมกับที่ตกที่ท้ายเขื่อนแล้วผมว่าเมืองการเนี่ยมันจะไม่แช่
1: ไม่แช่นะ
2: ไม่แช่เพราะว่าอย่างก็แม่น้ำแม่กองนี่ก็ถือว่าเขามีขนาดใหญ
1: ่
2: แล้วก็ไม่เคยเลยนะผมนี่ตั้งแต่สร้างเขื่อนมาเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกมั้ง
1: ใช่
2: ที่มีน้ำท่วมเมืองการ
1: ก็บอกว่า
2: เราดูสิทั้งหมด60กว่าปีใช่ไหมคุณวิชัย
1: 60กว่าปีใช่ใช
2: ่น้ำไม่ท่วม
1: ไม่ท่วมเขาเรียกเป็น black swan คือหงส์ดำหงส์ปกติสีขาวแต่ว่ามันจะนานทีจะมีหงส์สีดำโผล่มาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึงฉะนั้นคุณวิกรมทำถูกแล้วล่ะที่จะต้องวางแผนเผื่อสถานการณ์ให้เซฟที่สุดสำหรับคนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่นี่คือธุรกิจเขาเนี่ยก็หยุดชั่วคราวแล้วเขาจะฟื้นกลับมาก่อนสิงหาเดือนหน้าเขามีแผน business continuity plan ยังไง
2: เขาจะต้องฟื้นภายในไม่กี่วันนี้เพราะว่าเมื่อน้ำเนี่ยมันแห้งข้อหนึ่งนะแล้วเราก็ต้องมาทำไอ้ตัวระบายน้ำใหม
1: ่
2: ตอนนี้เอาชั่วคราวก่อนแล้วก็ต้องออกแบบให้จบภายในกลางเดือนหน้า
1: เดือนหน้าเลยนะ
2: 45วันเนี่ยแหละให้จบ
1: yeah.
2: แล้วก็ลงมือทำให้ได้นะให้เสร็จภายในสิงหาไอ้เนี่ยคือหลักการของเราแล้วส่วนปีหน้าเนี่ยเราก็จะต้องทำต่อไปจนกระทั่งเราเห็นว่าไอ้800มิลเนี่ย เรามั่นใจแล้วเราไม่กลัวว่าเราจะเจอปัญหาแบบทุกวันนี้อีกยังไงต้องเราหาลู่ทางที่จะมาทำให้มันเกิดความมั่นคงในเรื่องของน้ำของประเทศเราขอบคุณมากครับพ
1: ี่
2: ย
1: ิน
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ฟื้นเร็วๆครับฟื้นเร็วๆ
2: ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
6: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง
10: นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรีมีแนวโน้มฝนลดลงสำหรับที่เขื่อนแก่งกระจานมีการระบายน้ำลดลงระบายอยู่ที่ร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยมีปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งกว่า200,000ไร่ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำและไม่มีปัญหาเรื่องอุทกภัยทั้งนี้หน่วยงานชลประทานเพชรบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรียังต่ำกว่าตลิ่งณภสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
3: ขณะที่อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทำงานตลอด24ชั่วโมง
11: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและร่วมกันกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมรวมถึงระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งการให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ยังกำชับให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเร่งสำรวจเขื่อนกั้นน้ำเตรียมขยายความสูงและยกระดับป้องกันอุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนลงพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคประมาณ300ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยพร้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองมีแนวโน้มคลี่คลายลงจึงขอชื่นชมเทคนิคการตั้งแนวกระสอบทรายของเทศบาลซึ่งจะนำไปขยายผลเป็นต้นแบบให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเตรียมการระยะยาวได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและจุดอ่อนของแนวเขื่อนกั้นน้ำเดิมทันทีหลังน้ำลดพร้อมเตรียมผลักดันแผนการของงบประมาณเพื่อก่อสร้างขยายความสูงของคันเขื่อนขึ้นอีก 40-50 ซมจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพรับมืออุทกภัยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใสกินอยู่ถูกอนามัยโรคภัยไม่เบียดเบียน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
1: ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ก็เป็นเวลาหรือว่าเป็นการที่ท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังสารธรรมแก่นธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้คนโบราณท่านก็กล่าวเอาไว้มากมายเราก็สามารถนำคำกล่าวของคนโบราณเนี่ยมาเป็นข้อคิดสะกิดใจควบคู่ไปกับหลักธรรมทำคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมเคยได้ยินไหมว่าฆ่าช้างเอางาฆ่าปลาเอาเนื้อฆ่าเสือเอาหนังฟังเอาปัญญาสุดสูสังรปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาถ้าคนเรารู้จักฟังแล้วเนี่ยเราก็จะได้ปัญญาเกิดจากการฟังที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอย่างหนึ่งจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดอย่างหนึ่งนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาอย่างหนึ่งอาตมาจึงพูดว่าสุดสูสังรปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังนะญาติโยมนะนี่เมื่อมีโอกาสได้เปิดสถานีวิทยุสวทของภูเก็ตเนี่ยมีโอกาสได้ฟังธรรมะสารธรรมในวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมตั้งใจนะเพื่อจะฟังธรรมอันเป็นสาระในวันนี้เพราะนั้นการฟังเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดจากการฟังฟังให้ดีแล้วก็ค่อยไข้ครวนตั้งจิตน้อมใจเพื่อจะสดับรับฟังเพราะการฟังเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้จะเกิดปัญญาได้ก็แต่เมื่อเรานำมาพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวญถ้าเราไม่ฟังแล้วเนี่ยที่เป็นหลักหรือว่าเป็นสาระละมัวแต่ฟังสิ่งอื่นๆนะจิตใจของเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเหมือนกับกระแสคลื่นอารมณ์ของเราฟังสิ่งที่ดีอารมณ์ก็ดีถ้าฟังสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจอารมณ์ก็ไม่ดีแต่ถ้าเราฟังธรรมะแล้วเนี่ยแล้วเราน้อมมาใส่ตัวอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นยิ่งในยุคเนี่ยปัจจุบันของเราเนี่ยนะก็เป็นที่น่าสังเกตแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาเฝ้ามองมากเพราะว่ามีการพัฒนาในย่านในด้านเทคโนโลยีต่างๆทันสมัยหมดนะแต่มีสิ่งที่ทนสมัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่ทนสมัยมานานมากเป็นพันๆปีแล้วโยมนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าบุคคลผู้หลงไหลได้ปลื้มนะมัวเมาอยู่กับกับดักของโลกเราก็จะอยู่กับโลกนะหัวเราะร้องไห้ไปตามโลกโดยที่ว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอาตมภาพก็ปรารถนาอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้มีสาระได้มีแก่นสารทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าโดยการฟังธรรมแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันนี้สังคมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะญาติโยมนะมันเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างล่ะดูสิแย่งอาหารกันอยู่แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่แต่บทสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยลารับดับขันด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นสาระการสารที่แท้จริงเลยนะแย่งถิ่นกันอยู่ที่เราของเราเอาคนนั้นมาโกงคนนี้มาเบียดบังเอาไปก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเสียเวลาบางทีหนักหนาสาหัสก็ถึงกับเอาชีวิตเอาอะไรกันเลยเนี่ยนะมันก็ทำให้ยุคเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะยุคแต่ละยุคเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อย ยิ่งอายุโลกมากขึ้นแต่อายุเรากลับน้อยลงนะญาติโยมนะเรารู้ว่าอายุเรานับถอยหลังได้เลยไม่รู้จะอยู่ได้สักเท่าไหร่แต่ให้รู้ว่ายุคนี้เป็นยุคสังคมที่ยากไร้ทุกวันนี้ปัญหาชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยลำบากการหามาได้กว่าจะได้ต้องอาศัยแรงกายแรงใจเนี่ยจึงจะได้เอามาหล่อเลี้ยงชีวิตในด้านทรัพย์สินเงินทองต้องต่อสู้ไอ้ที่มีอยู่แล้วก็ต้องรักษากลัวเขาจะมาขโมยกลัวเขาจะมาลักกลัวเขาจะมาปล้นกลัวเขาจะมาชิงเอาไปก็มีการป้องกันเนี่ยยุคนี้จึงเป็นยุคสังคมที่ยากไร้โดยเฉพาะยากไร้ธรรมะนั่นเองในเมื่อยุคนี้ทำให้บุคคลเนี่ยมีจิตใจที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันจึงเป็นยุคสังคมของคนจิตใจต่ำทุกวันเนี่ยนะคนจิตใจต่ำมากเลยแค่จอดรถก็ดีทะเลาะกันแล้วแย่งที่จอดรถกันส่งลูกไปโรงเรียนแล้วคันหลังก็บีบแต่เปิดกระจกดูรถด่ารถคันหลังไม่พอยังเดินมาต่อว่าทะเลาะกันอีกเนี่ยยุคสังคมใจต่ำแล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อยุคนี้มันยากไร้อะไรยากไร้ความดีความงามนั่นเองเราไม่มีความดีความงามเนี่ยอาตมาจึงใช้คำพูดว่ายุคสังคมยากไร้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันไม่มีความเมตตาปรานีต่อกันแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าสังคมเช่นนี้เป็นแบบนี้นานๆเข้าเนี่ยก็จะทำให้คนนั้นอ่ะมีจิตใจที่ต่ำทรามร่างกายเป็นคนแต่จิตใจต่ำทรามเหมือนสัตว์เดรัจฉานอาตมาก็ไม่อยากจะให้สังคมของเราโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยที่มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้มีจิตใจที่ตกต่ำจากความดีเลยโยมถ้าจิตใจเราตกต่ำจากความดีความงามแล้วเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความย่ำยีกลายเป็นยุคสังคมของความย่ำยีกันเบียดเบียนบีทากันเอารัดเอาเปรียบกันทุกวันนี้เป็นข่าวเป็นคราวทุกวันยุคนี้เป็นยุคที่เราบอกว่าศรีวิไลอาตมาอยากจะถามว่าศรีวิไลแบบไหนศรีวิไลแบบโลกหรือว่าศรีวิไลแบบธรรมล่ะจะส่วนมากจะศรีวิไลกันแบบโลกซะมากกว่าแต่งตัวหรูหรามีข้าวของเงินทองกินใช้สอยกันอย่างสรุ่ยสรายสำหรับคนที่มีบุญเก่าบุญเก่านี่ก็คือยังสนับสนุนอยู่จึงมีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรมากมายเนี่ยก็เกิดความดูถูกดูแคลนคนที่ยากจนกว่าทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันมีมือมีเท้าเหมือนกันแต่โอกาสไม่เหมือนกันแล้วก็บุญเก่าที่สั่งสมมาก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะนั้นก็ฟังแล้วก็อย่าน้อยใจนะเรามีไม่ทัดเทียมเขามีไม่เท่าเทียมเขาเราก็ต้องโทษตัวเองว่าอดีตเราสั่งสมมาน้อยไปเราไม่ทำให้มากเพราะอะไรเพราะเราไม่มีโอกาสแต่บางคนมีทรัพย์สินมากมายอะไรต่างๆมากมายสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแต่ว่าประมาทในชีวิตประมาทไม่รู้จักให้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อกับคนอื่นคิดว่าตัวเราสบายแล้วเที่ยวไปดูถูกคนอื่นใช้ชีวิตด้วยความประมาทกินเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงโซดาเป็นนักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรที่เรียกว่าอบายมุขเพราะอะไรนะเพราะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่เคยสดับรับฟังธรรมไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่คบคนดีมัวแต่ไปคบคนพาลพากันไปสถานที่ต่างๆสุดท้ายเป็นยังไงชีวิตก็เป็นชีวิตที่ประมาทชาตินี้เราอาจจะมีความสมบูรณ์ในด้านทรัพย์สินเงินทองมีข้าวของมากมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะตามชีวิตเราไปได้หรอกในเมื่อเราหมดลมหายใจแล้วเนี่ยอาตมาก็อยากจะเตือนอยากจะชี้แจงแสดงใครตามความเป็นจริงของสัจธรรมในชีวิตว่าก่อนที่วิตที่จะหมดลมหายใจเนี่ยเราทำอะไรเพื่อประโยชน์เราทำอะไรที่เป็นสาระเราทำอะไรที่เกื้อกูลกับส่วนรวมกับสังคมเนี่ยอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยเม มันเป็นเครื่องบ่งบอกเลยว่าลมหายใจที่ยังมีอยู่ชีวิตที่ยังมีอยู่เนี่ยเราเลือกเองทั้งนั้นเราจะเลือกขึ้นเบื้องบนหรือว่าเราจะเลือกขึ้นลงเบื้องต่ำเราเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราด้วยกันทุกขั้นทุกคนในเมื่อเรามีโอกาสได้ฟังรายการธรรมะเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความสับสนในการฟังธรรมว่ายุคนี้มันเป็นยุคสังคมของผู้คนยากไร้มีมากขึ้นยุคของสังคมคนใจต่ำก็มีมากขึ้นยุคสังคมย่ำยีบีทากันก็มีมากขึ้นยุคสังคมเนี่ยทุกวันนี้จึงเป็นยุคสังคมไม่มีรักถึงจะมีรักก็รักแต่พวกพ้องของตัวเองรักก็รักอำนาจถามว่าเรามีโอกาสที่จะทำความดีมีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมเราก็ทำตามกำลังให้เต็มความสามารถเลยเนี่ยในยุคของเราเนี่ยมันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการแปรผันได้ง่ายมันก็มาจากจิตใจของเราทุกคนนั่นเองนะถ้าสังคมนี้ยุคนี้ไม่มีความเมตตาไม่มีความปราณีไม่มีความรักให้แก่กันเนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าอยู่เลยเพราะอะไรเพราะทุกคนต่างเห็นแก่ตัวตรงข้ามกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ผู้คนรู้จักเอื้อเฟื้อสอนให้ผู้คนรู้จักแบ่งปันสอนให้ผู้คนเนี่ยรู้จักให้อภัยนะต่อเพื่อนผู้เริ่มโรคที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยยุคนี้มันจึงเป็นยุคที่น่าคิดเหมือนกันแล้วก็ต้องใคร่ครวญสักนิดนึงถ้าเราจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทก็ไม่มีใครห้ามเราเราชีวิตจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็ไม่มีใครมาบอกเราเราทำด้วยตัวของเราเองทั้งนั้นแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยรู้ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่บุคคลหลายประเภทหลายจำพวกที่มีปัญหามากมายมีปัญหาในการดำเนินชีวิตมีปัญหาในด้านเรื่องที่อยู่ที่พักที่กินเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุมันเจริญขึ้นวัตถุมันครอบงำจิตใจจิตใจตกเป็นทาสของวัตถุเพราะนั้นเราได้มีโอกาสฟังนะการฟังย่อมเกิดปัญญาโยมนะในเมื่อมีปัญญาในการฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาใคร่ครวญนำมาคิดจึงเกิดปัญญาอีกในเมื่อเรานำมาคิดเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราก็มาเจริญหาที่เงียบๆสงบนั่งพิจารณาใส่ใจแล้วใคร่ครวญว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่อีกได้สักกี่ปีจะเจ็บตอนไหนจะป่วยตอนไหนจะนอนอยู่กับที่ตอนไหนแล้วก็จะหมดลมหายใจตอนไหนบอกไม่ได้เพราะนั้นจึงแนะนำให้ญาติโยมเหมือนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยพระองค์ทรงประกาศสัจธรรมมาถึง45พระพรรษามารวมลงตรงที่คำว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความไม่ตายอัปปมาโทมัจจุโนปะทังนะความประมาทเป็นทางแห่งความตายเนี่ยเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ในขนาดไหนนานขนาดไหนไม่สามารถจะบอกได้ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็มีเวลาที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยก็ให้อยากให้เกิดสติให้เกิดปัญญาได้เกิดข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันบอกไม่ได้เหมือนที่อาตมาได้พูดกล่าวเอาไว้ในเมื่อปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาเนี่ยในเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยก็เอาปัญญาเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้เอาความรอบรู้เนี่ยล้อมรอบความรอบครอบและเมื่อเรามีความทั้งรอบครอบมีความทั้งรอบรู้เนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเนี่ยจึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบเอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยในเมื่อเราสามารถทำได้ประพฤติปฏิบัติได้ค่อยๆทำไปโยมไม่มีอะไรเนี่ยที่จะทำปุ๊บแล้วได้ปั๊บต้องค่อยๆกระทำไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยเราศึกษาหาความรู้จนมีความรู้แล้วเนี่ยเราก็เอาความรู้ของเราเนี่ยที่มีอยู่ นะล้อมรอบความรอบครอบทำอะไรด้วยความรอบรู้และรอบครอบเนี่ยความผิดพลาดก็จะมีน้อยลงนะในเมื่อเรามีความรอบรู้เอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบแล้วก็เอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเกราะสองชั้นในเมื่อเรามีเกราะสองชั้นชีวิตของเราเนี่ยก็จึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐญาติโยมมีโอกาสที่จะได้ฟังมีโอกาสได้สดับรับฟังก็ขอให้ญาติโยมต้องจิตน้อมใจในการฟังแล้วก็ใคร่ครวญในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยนะแล้วมีความประพฤติด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละนะจะทำให้เกิดความรอบครอบทำอะไรด้วยความรอบครอบความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านของเราก็ดีเรามีความรอบรู้เรามีความรอบครอบเรามีจิตใจที่เอื้ออาทรมีจิตใจที่เมตตาอารีมีความปราณีมีความปราณีอยู่ในจิตใจของเราก็จะเป็นที่รักของบุคคลหลายๆคนหลายๆท่านแม้กระทั่งลูกน้องผู้ร่วมงานก็ดีพอได้ยินได้ฟังคำพูดจากเราที่เกิดจากการสัมมาปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดความสบายใจอยากฟังเราพูดอยากเจรจาอยากใกล้ชิดก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลผู้มีเสน่ห์เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะนั่นเอง

เนี่ยวิกฤตเนี่ยวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นนะปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมชาติเกิดขึ้นวิกฤตธรรมนิยมนิยมอะไรล่ะนิยมฝักใฝ่คนที่เราชอบนิยมในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีโดยปราศจากซึ่งการพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวญนะแล้วก็ทุกวันนี้วิกฤตทายาทของเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางโลกไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางธรรมนะหรือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะที่จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีปัญหานะที่เรียกว่าวิกฤตมีหลายด้านวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมนูญตัวบทกฎหมายก็ดีเหมือนกันนะเราอยู่ในสังคมนี้ประเทศนี้อยู่ในราชอาณาจักรนี้เรามีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะเรามีรัฐธรรมนูญเล่มเดียวกันนะพระภิกษุก็ต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมเนียมของกติกาในประเทศไหนไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาสังคมนั้นก็เดือดร้อนและเกิดความสับสนและเกิดความวุ่นวายนะไปทุกข์ยอมยากเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคารพกฎกติกาไม่เคารพธรรมนูญไม่เคารพสังคมไม่เคารพธรรมเนียมธรรมเนียมของเราเนี่ยรุ่นปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเราเนี่ยถ้าไม่มีความสุขละเกินถึงแม้ว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้ต้องใช้ม้าเทียมม้าเทียมวัวเทียมควายหุงข้าวกินกลางทางแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยแต่เขาก็มีธรรมะสูงมีจิตใจสูงเพราะอะไรเพราะคนเราสมัยก่อนน่ะเขามีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจแล้วก็มีการยึดถือในคำนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนามีวันเป็นเดือน3ที่เรียกว่าวันมาฆบูชาก็พากันมาเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์วันเพ็ญเดือน6ที่เราเรียกว่าวันสำคัญของโลกองค์การยูเนสโกก็ประกาศว่าเป็นวันสำคัญของโลกคือเป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ในวันนั้นบรรลุธรรมในวันนั้นประสูติในวันนั้นแล้วก็พุทธปรินิพพานในวันนั้นที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาเราก็มาเวียนเทียนมารำลึกนึกถึงมาทำตามธรรมเนียมบรรพบุรุษที่เราสืบๆกันมานี่ก็เป็นความดีเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยวิกฤตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะเราละเมิดกฎนะละเมิดกฎนะกฎเกณฑ์กติกาของสังคมไม่เคารพกติกาของสังคมก็จึงมีคำพูดที่ว่าปลอกแตกแหกคอกนอกระเบียบเหยียบกฎก็เลยหมดความดีถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะพิจารณาก่อนว่านะมันคืออะไรนะแล้วเราจึงทำประพฤติปฏิบัติกันเราต้องยึดถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งถ้าเอาอัตตาเป็นที่ตั้งตัวตนเป็นที่ตั้งหรือเอาโลกเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราเอาหลักธรรมเป็นที่ตั้งอาตมาเชื่อว่าสังคมนั้นประเทศนั้นจะเกิดความผาสุกเกิดความร่มเย็นโดยเฉพาะประเทศไทยของเราก็เหมือนกันถ้าเราเคารพในกฎเกณฑ์นะของสังคมเข้าใจกฎของธรรมชาตินะเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีนะเราก็จะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพน่าเชื่อถือเพราะอะไรเพราะธรรมะเป็นเครื่องกล่อมเกลาเป็นเครื่องกัดเกลาทำให้คนที่อยู่ใกล้ก็มีความสุขทำให้อยู่คนที่อยู่ใกล้ได้รับความรู้ได้รับความรู้จริงๆจากความเชี่ยวชาญในการฟังในการคิดในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้ที่ศึกษาธรรมะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะนี่ใช้ได้ทุกลมหายใจเขาออกและญาติโยมนะฟังตอนนี้ก็สามารถประพฤติปฏิบัติทำได้ตั้งจิตให้ดีตั้งใจให้ดีทำใจให้สงบไม่ปรุงแต่งไม่จิตส่งออกนอกส่งจิตไปตามกระแสธรรมนะเพราะว่ายิ่งโลกเนี่ยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย

วิกฤตต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากมายแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมเกิดสึนามิเกิดอะไรเนี่ยผู้คนล้มหายตายจากเนี่ยมาเพราะว่าอะไรเพราะภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มาเป็นภัยธรรมชาติภายนอกที่เรามองเห็นได้แล้วก็บางทีก็ยากลำบากเกิดจากภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วภัยธรรมชาติภายในล่ะจะมีสักกี่ท่านกี่คนที่มาน้อมรำลึกนึกถึงว่าเอ๊ะเราก็แก่ลงทุกวันความแก่แม่มันหนาวให้เราเห็นทุกวันผมก็เคยดำไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นไอ้ที่มันก็กลับคอนไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงไอ้ที่ซึ้งก็กลับเซอะไอ้ที่ดำก็กลับขาวก็คือผมของเรานั่นแหละแต่ก่อนเคยดกดำตอนนี้ก็ยอมแล้วยอมอีกใช้สารพัดยี่ห้อเลยยอมให้มันดำบางทีก็โกรกซะแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานความสัจธรรมความจริงที่ปรากฏขึ้นได้นะเนี่ยไอ้ที่มันกระกับคอนก็คือฟันของเราอะโยมแต่ก่อนฟันเราเนี่ยโอ้กัดอะไรเคี้ยวอะไรได้สบายมากเลยไอ้ที่ดำก็กับขาวไอ้ที่ยาวก็กับสั้นก็คือสายตาของเรานั่นเองแต่ก่อนมองได้สบายมากเลยสุดท้ายก็ต้องมีการใส่แว่นสวมแว่นกันไอ้ที่มันกับกับคอนก็คือฟันของเราไอ้ที่หย่อนก็กับตึงก็คือหูของเราแล้วฟังอะไรก็ไม่ค่อยชัดน้ำออกหูน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมเป็นสัจธรรมภายในเป็นธรรมชาติภายในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยนี่คือความจริงเลยและนำมาเผยแพร่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงเสมอเลยว่าธรรมชาติภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถึงเราจะไปตกแต่งไปต่อเติมไปทำศัลยกรรมต่างๆก็เป็นเพียงแค่ชั่วขณะไม่กี่ปีสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่สัจธรรมความจริงผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็ต้องเหี่ยวย่นเราจะกินอยู่กินยาหาหมอขนาดไหนอมตะขนาดไหนก็ไม่สามารถจะต้านทานสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงตัดเอาไว้นะว่าทุกสิ่งเกิดมาแล้วเนี่ยต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามการไปตามเหตุและตามปัจจัยร่างกายของเราเหมือนกันเรียกว่าภัยธรรมชาติภายในโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นด้วยกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยก็บำรุงดูแลกันไปกินยาหาหมอกันไปบรรเทาเบาบางกันไปในเมื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่บ่งบอกเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยจิตใจที่มีจิตใจที่สงบระงับไม่มีจิตใจเงียบฟังธรรมะแล้วก็มาใคร่ครวญนะคือเราเนี่ยมัวแต่หมกมุ่นหรือว่าหลงไหลได้ปลื้มนะอยู่กับสิ่งภายนอกทำให้เรามีจิตใจที่เกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธเกิดความไม่พึงพอใจเมื่อมีมากระทบเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติภายในเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่เคยใคร่ครวญเราไม่เคยย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเข้ามาดูภายในย้อนเข้ามาดูภายในตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะพระองค์ยังไม่ได้ถือวินัยสกมคือออกบรรพชาเนี่ยศึกษามาต่างๆหลายสาขาแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้สุดท้ายท่านก็เลยต้องหนีออกจากพระราชวังเพื่อจะไปหาเส้นที่เป็นสัจธรรมโมกขธรรมอันเป็นความจริงสุดท้ายท่านก็ได้ค้นพบความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาสั่งสอนครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยเมื่อชนะมารแล้วเนี่ยมารทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะไปโปรดอาจารย์นะอุตตกะดาบทกับอาราระดาบทนะซึ่งสอนฌานให้ท่านแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่สิ้นอาสวะพอตั้งใจจะไปแนะนำอาจารย์ทั้งสองผลปรากฏว่าอาจารย์ทั้งสองได้ดับขันแล้วก็เลยพลาดโอกาสก็เลยนึกถึงคุณความดีของพระบัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยเสด็จมาที่ปะอิสิปะตนะมฤคทายวันสาระสำคัญในองค์ธรรมจักรที่แสดงเป็นครั้งแรกยังพระธรรมจักรที่ปะอิสิปะตนะมฤคทาย
ทายวันเป็นครั้งแรกเนี่ยนะทำให้สะเทือนไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยนะพระองค์ทรงสอนเรื่องสิ่งที่บรรพชิตพึงเสพและไม่พึงเสพนะจะเรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคประพฤติตนให้ลำบากทรมานร่างกายก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกามสุขันธิกานุโยคการประพฤติตนให้ย่อหย่อนผัวพันอยู่ในวัตถุกามกิเลสกามก็ไม่สามารถจะทำให้บรรลุธรรมได้พระองค์ทรงสอนพระปัญจวัคคีย์ด้วยการเจริญทางสายกลางทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางดำเนินชีวิตโยมก็สามารถนำธรรมะตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะกินก็กินพอดีนอนก็นอนพอดีกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่อิ่มนอนมากเกินไปก็ไม่ดีทำอะไรมากเกินไปเนี่ยเกินพอดีแล้วไม่มีคำว่าดีเพราะอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องหาความพอดีที่ตัวของเราความพอดีที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราได้เนี่ยก็เกิดจากการฟังเกิดจากการคิดแล้วก็เกิดจากการปฏิบัติเพราะตัวศาสนาที่แท้จริงหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติในเมื่อเรามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยและค้นหาความจริงที่ตัวของเราเองเหมือนคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การบรรลุตรัสรู้สิ่งใดๆล้วนเป็นความรู้มาจากตัวสูเองเห็นไหมญาติโยมสุขเกิดที่ใจไม่ใช่หรือทุกข์ก็เกิดที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใสหากไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจใครอยากได้ทุกข์หรือสุขเอ่ยสุขทุกข์อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นนะโยมเนี่ยท่านั้นมีโอกาสได้ฟังสารธรรมทำมันเป็นแก่นสารในทางคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็จงโอปนัญญิโกน้อมมาสู่ใจของเรานะถ้าใจของเราเนี่ยมีธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขถึงจะไม่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เรามีความประพฤติที่ดีแล้วก็มีธรรมะในการประคับประคองชีวิตมีการดำเนินในทางที่ถูกต้องรู้จักอยู่ในสังคมที่มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่มีแต่ความเจริญในด้านวัตถุแต่เราก็สามารถอยู่ได้โดยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาแบบพอดีพอดีแล้วกันโยมเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเอื้ออำนวยนะบำเรอบำรุงกิเลสมนุษยชาติทำให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเรามีโอกาสนะที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ฟังธรรมอันนี้อาตมาเชื่อว่าญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็มีบุญส่วนหนึ่งนะญาติโยมบุญเก่าที่เราได้สั่งสมมาธาตุของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้สดชื่นแจ่มใสด้วยใจทำความดีเนี่ยมีธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ตรงนี้แหละก็จะเป็นอุปนิสัยแล้วเราก็สั่งเสริมแล้วก็ต่อเติมอุปนิสัยของเราให้ยิ่งขึ้นไปในด้านสัมมาปฏิบัติในเมื่อเราได้สั่งสมธาตุของความเป็นผู้ระผู้ตื่นผู้สดชื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นสุขชีวิตเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐเอาละในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้แสดงธรรมสาระสาระธรรมธรรมะเป็นแก่นสารในทางพระพุทธศาสนาเพื่อสดับสติกำลังปัญญาของญาติโยมฟังเป็นข้อคิดสะกิดใจและนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อรับความผาสุกแห่งการดำเนินชีวิตเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย
ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมได้รับความผาสุกชั้นใดก็ดีชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตก็นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการสวดมนต์เจริญท่องบนภาวนาสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นบาดเบื้องต้นมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ใคร่ควรหาสาเหตุความทุกข์ว่าความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นอะไรมาจากอะไรมันจะเกิดมาจากความยึดมั่นใช่ไหมถ้าเราลองปล่อยวางดูสิความทุกข์นั้นจะอยู่กับเรานานไหมเราก็ต้องหากุศโลบายนะกุศโลบายเพื่อจะบรรเทาความทุกข์เพื่อจะดับทุกข์แต่ถ้าเรายังดับไม่ได้ก็บรรเทามันไปก่อนก็โดยอาศัยหลักธรรมถ้ามันมีความทุกข์จริงๆลองสวดดูสิเจริญพุทธคุณ56เจริญธรรมคุณ34เจริญพระสังฆคุณ18ที่เรียกว่าเอติปิโส108ดูสิเอาสัก3จบอ่ะ108สัก3จบตัวที่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราเนี่ยเพราะใจเราขุ่นมัวโยมใจเราขุ่นมัวเหมือนน้ำอ่ะแหละที่มันไม่ใสอ่ะพอน้ำมันตกตะกอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้ชั้นใดก็ดีใจเราก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องหากุศโลบายหรือว่าธรรมวุฒิที่พระองค์ทรงประทานให้เรามาแล้วทรงประทานให้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วโอธรรมโอสถก็ประทานให้เรามาตั้งนานแล้วแต่เราประมาทเราไม่เคยหยุดเราไม่เคยปล่อยวางเราไม่เคยน้อมมาดูถ้าลองน้อมมาดูสิลองน้อมมาประพฤติปฏิบัติดูสิความทุกข์จะอยู่กับเรานานไหมความไม่สบายกายความไม่สบายใจจะอยู่กับเรานานไหมนะอันนี้ก็เป็นกุศโลบายนะลองทำดูนะญาติโยมนะเอาละในท่าที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงไขมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม

0: กรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีวางระบบแก้ปัญหาน้ำท่วมสำซอก
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลหนองจิกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีร่วมกำหนดแนวทางและวางแผนเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนพร้อมกล่าวว่าโรงพยาบาลหนองจิกถือเป็นพื้นที่วิกฤตสำคัญที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วทางประตูด้านหน้าส่งผลทำให้เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าเตียงผู้ป่วยเอกสารครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เสียหายจนไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเบื้องต้นทางโรงพยาบาลได้แก้ไขด้วยการเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็กเพื่อชะลอปริมาณน้ำพร้อมขุดร่องสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองด้านหลังโรงพยาบาลให้ระบายน้ำได้สะดวกขึ้นทางนี้ได้เร่งดำเนินงานตามแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานบริหารจัดการน้ำศึกษาพิจารณาแนวทางป้องกันให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพและภูมิประเทศเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการบริหารจัดการน้ำคลองห้วยน้อยแก้ปัญหาน้ำแล้งและยุติปัญหาการแย่งน้ำของเกษตรกร
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำณโรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยระบุว่าเพื่อเร่งแก้ปัญหาชลประทานบริเวณคลอง 3RMC หรือคลองห้วยน้อยความยาว 18.2 กิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 18,125 ไร่ในพื้นที่รอยต่ออำเภอไซงามและอำเภอลานกระบือโดยกรมชลประทานได้รายงานว่าอาคารชลประทานเดิมมีความทรุดโทรมจากการใช้งานมานานกว่า20ปีประกอบกับตัวคลองมีสภาพตื้นเขินทำให้สูญเสียศักยภาพในการควบคุมน้ำส่งผลให้ช่วงหน้าแล้งมักเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำจนลุกลามเป็นข้อขัดแย้งชิงน้ำระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ต้นคลองและท้ายคลองมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเด็ดขาดกรมชลประทานเสนอแผนปรับปรุงระบบชลประทานคลองห้วยน้อยทั้งระบบวงเงินรวม405ล้านบาทโดยวางแผนเร่งด่วนในงบประมาณปี2571นำร่องปรับปรุงประตูระบายน้ำแบบเปิดและปิดได้8แห่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและช่วยยุติความขัดแย้งในชุมชนได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
6: มาเลเซียกับสิงคโปร์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราวหลังเกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนสายการบินราคาประหยัดไฟล์ไฟล์ของมาเลเซียออกแถลงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในวันนี้ที่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลอาซิสชาในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานนานาชาติเซเลทาของสิงคโปร์ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันจันทร์นี้ถือเป็นมาตรการเชิงรุกรับมือสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนหลังดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยสายการบินไฟล์ไฟล์ระบุว่ากำลังติดต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและจะจัดสรรเที่ยวบินใหม่ให้กับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานชางงีของสิงคโปร์แทนหากผู้โดยสารที่ไม่เลือกเดินทางสำหรับการจัดสรรเที่ยวบินใหม่นี้สามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวนเข้าบัญชีชำระเงินภายใน30วันทำการจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

ลงของเพลงของครูสันสมพงษ์หมื่นจิตครูที่ใช้ชีวิตอยู่ที่อุ้มผางแล้วก็เดินทางจากอุ้มผางมาสู่เมืองเนี่ยอย่างชนิดที่เรียกว่าไปกลับเหมือนอยู่ปากซอยบ้านว่าแกเดินทางขึ้นลงอย่างเป็นประจำเป็นบ่อยมากต่อแต่ละอาทิตย์แต่ตอนช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นี่นะครับก็จะแวะมาหาถนนดนตรีอยู่เรื่อยทุกเกือบจะทุกอาทิตย์เลยแล้วก็แกต้องมาหาลูกสาวที่แถวสมุทรปราการคงจะเป็นบ้านญาติบ้านน้าหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนที่อยู่ในเสียงเพลงภาพของหนูเนี่ยที่คุณโบกี้ณัฐชัย BK ขอมาจากชลบุรีทาง Google Form เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ดูแลกิจการของซันพับหรือว่าบ้านครูซันเอาไว้ที่อุ้มผางแล้วก็ผ่านอุปสรรคปัญหาเหน็ดเหนื่อยการทำงานทั้งเรื่องของร้านเรื่องของการประกอบธุรกิจการหาอยู่หากินหรือว่าการประกอบอาชีพเนี่ยอย่างมากมายแล้วทั้งบางทีก็บอกว่าเขียนไว้ในเพจว่าท้อบ้างจะไม่ไหวบ้างเราก็คอยจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ดีใจที่อาจารย์ไข่มาริโอน่ากำลังจะนำเพลงของครูซันมาร้องในหลายๆเพลงก็ได้ติดต่อไปโดยผมช่วยประสานงานไปให้กับน้องกิฟต์กับน้องฮาร์ปลูกสาวของครูซันทั้งสองคนนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของทนดูดนตรีผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเพลงที่คุณขอมาทางกูเกิลฟอร์มแล้วก็ทางในไลน์ของทนดูดนตรีแล้วก็ทาง0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดูดนตรี0816346452แล้วสักครู่นี้จะโครราดออกอย่าเพิ่งลำคาญนะไม่ลำคาญหรอกครับก็บางทีคือที่บางทีไม่ได้รับสายหรือว่าพูดได้ติดได้นิดหน่อยไม่มากเนี่ยเพราะว่าจะต้องเขียนเพลงหรือว่าพิมพ์เพลงเข้าไปให้ทางด้านช่างเทคนิคคือคุณสวิตเขาได้ทราบนะครับก่อนล่วงหน้าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเพลงมันไม่ต่อเนื่องแล้วสรุปติดขัดเพราะว่าเราพิมพ์ไม่ทันเนื่องจากมือถือรับโทรศัพท์แล้วบางทีพอเปิดไมค์พูดเราก็ต้องค้างโทรศัพท์ไว้ตรงนั้นมาสักครู่นี้ค้างพูดคุยไว้ก็บอกว่าเล่าให้ฟังถึงอาการเจ็บแค่ได้ป่วยแล้วก็เรื่องของอายุนะฮะเราอย่าไปคิดถึงตัวเลขมาเลยครับนะฮะเราก็ทำวันนี้ให้เต็มที่แล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีเด่นให้ดีๆให้มาให้แข็งแรงมากๆออกกำลังนะครับผมก็เป็นอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่รู้มันมือมันเริ่มชามันชาเหมือนตอนสมัยที่ไปผ่าตัดเรื่องของกระดูกคอเสื่อมก่อนที่กระดูกคอเสื่อมตอนนี้กลับมันมาชาแป๊บๆที่ปลายประสาทไม่รู้มันเป็นเพราะเรื่องของหลังกระดูกหลังหรือเปล่าเพราะว่ากระดูกหลังยังมีอาการเรื่องหมอนรองกระดูกปิ้นอยู่นะฮะยังไม่ได้ผ่าเพราะว่าผ่าที่คอแล้วไม่อยากจะผ่าหลังอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนคนเหล็กใส่เหล็กเต็มทั้งตัวนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของทนดนตรีจากภาพของครูสันก็ต่อเนื่องแบบคันทรีตะวันตกกับขุนดงครับ

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเราเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เล็กทิ้งมันจะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อย่างแอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแค่ตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

จากนี้คงจะเตรียมข้าวหนาวแน่เพราะว่าตอนนี้มือผมแตกหมดเลยเพราะว่ากวาดบ้านทุกวันเนื่องจากตอนนี้ก็เสียแล้วก็เลยได้มีเวลาอยู่กับบ้านนะฮะมากขึ้นแต่ก็ไปไหนตลอดนะฮะไปโครงการสานใจไทยสุดใจใต้เดี๋ยววันที่14วันพุธก็จะไปชลบุรีตรวจเยี่ยมครอบครัวประถมโดยท่านนายกมูลนิธิสานใจไทยสุดใจใต้พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ก็จะไปตรวจเยี่ยมตอนนี้ท่านไปตรวจเยี่ยมที่พังงากระบี่ภูเก็ตมาในวันนี้ด้วยนะครับท่านก็เดินทางเยอะมากเลยผมก็เลยมีเวลากวาดใบไม้เยอะเพราะว่าร่วงเยอะมากก็ถ้าใบไม้ร่วงเนี่ยอยากมากเนี่ยก็เตรียมเลยว่าเขาจะผลัดใบแล้วก็จะเข้าสู่หลังจากฝนเนี่ยก็จะเข้าสู่หนาวแน่นอนนะฮะซึ่งหน้าหนาวนี้จะไปกันหลายที่ทีเดียวครับทั้งขึ้นไปเส้นทางน่านนะฮะจะไล่ตั้งแต่เดือนต้นเดือนนี้นะครับต้นเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่ไปวันพุธนี่ไปชลบุรีแล้วก็วันเสาร์ไปเขาใหญ่นะครับค่ายสิ่งแวดล้อมของเยาวชนสันใจไทยสุดใจใต้รุ่นที่47ที่เขาใหญ่นะครับท่านพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ก็จะไปเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็บรรยายให้เยาวชนได้ฟังกันด้วยถึงเรื่องของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมแล้วก็ทางด้านสิ่งที่เป็นประโยชน์ของเยาวชนที่จะได้มานะฮะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อยู่ในโครงการในรุ่นที่47แล้วนะครับก็จะไปที่เขาใหญ่วันที่17นะฮะจากเขาใหญ่ก็จะไปพังงาต่อทิศหน้า22นะฮะพิธีปิดโครงการทางพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันที่จังหวัดพังงาจาก22 23กลับมาแล้วไปพิธีปิดที่อพปชปทุมนะครับก็จากนั้นก็เตรียมเดินทางช่วงต้นเดือนพฤศจิกาขึ้นเหนือน่าจะไปทางที่เชียงใหม่ก่อนนะครับแล้วก็นั้นก็ช่วงไปกลางเดือนนี้น่าจะมีคอนเสิร์ตนะฮะคอนเสิร์ตที่เมืองการที่เขาขอตัวไว้ตอนช่วงที่ผ่านมาแล้วนะฮะว่าวันที่14พฤศจิกายนรู้สึกจะมโหฬารลีเจนนะฮะเป็นพิธีกรในที่เมืองการแล้วก็ขึ้นน่านนะฮะในช่วงขึ้นนั่นก่อนขึ้นเชียงใหม่ก่อนไปแม่วางก่อนนะฮะแล้วก็จะแม่วางเสร็จก็อีกอาทิตย์เดียวก็ไปที่น่านนะครับที่น่านเนี่ยจะมีงานซึ่งครับซึ่งนายีต้นกล้าแล้วก็จันทนาฟองทะเลเนี่ยนะครับแล้วก็บรรดานางงาทั้งหลายนะฮะนางงาสุรชัยจันทิมาธรที่จะไปเดินทางเส้นทางของทางที่เคยผ่านเส้นทางที่อยู่ในป่านะฮะเพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าติดตามอยู่ก็จากเรื่องของหนังสือเล่มนี้ที่ทางนายีต้นกล้าได้มอบมาให้นะฮะก็คือสหายหมายเลข3นะครับนางงาก็แต่งเพลงบินไว้ให้ด้วยนะฮะให้กับสายบินคนลั่วเขต4ภูพยัคฆ์มาเป็นรองผบ.หมวดกอง10244นะฮะถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณห้วยสแตงปั้นจุ2เก่าใกล้บ้านยอดดอยวัฒนาในยุทธการห้วยหลักลายเมื่อปี2123เนื่องจากนำกำลังไปยิงก่อกวนฐานข้าศึกแถวกิโลเมตร55เมื่อเสร็จภารกิจและถอนกำลังเพื่อให้สหายส่วนใหญ่ถอยออกจากแนวรบโดยปลอดภัยบินในฐานะหัวหน้าหน่วยถอยไปอีกทางหนึ่งแล้วยิงปืนเพื่อลวงทิศทางการถอยที่ถูกข้าศึกระดมยิงเสียชีวิตจุดที่เสียชีวิตสหายไม่สามารถนำศพกลับมาได้ขณะเสียชีวิตบินอายุราว25-26ปีแล้วก็สายบรรดานางงาสุรชัยจันทิมาธรได้แต่งเพลงบินเพื่อแสดงความรำลึกและอาลัยไปด้วยนะครับก็สหายหมายเลข3หนังสือเล่มนี้ผมได้มาแล้วก็จะนั่งอ่านในช่วงที่เกษียณราชการนี่แหละครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังขอทาง0816346452น้ำท่วมที่ปทุมเริ่มลดลงบ้างแล้วก็ขอเพลงนี้ไว้บ่า

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม44นาทีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์นะครับเห็นชาวนาเขามีคนเขาสัมภาษณ์สื่อเขาสัมภาษณ์ชาวนาที่บอกว่าให้ดูเรื่องคือเขาไปซื้อน้ำมาเก็บไว้ในนาเพราะว่าออกข่าวว่าจะเอลนีโญจะขาดแคลนน้ำซื้อน้ำมาเต็มนาแล้วกดว่าตอนนี้คือน้ำล้นออกมาทะลักเลยเพราะว่าน้ำเก่าที่ซื้อไว้เสียเงินไปตั้งเยอะแยะกับน้ำที่ฝนกับน้ำที่ท่วมลงมาท่วมพื้นที่นาหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวหรือแม้กระทั่งเกษตรกรทางแถวนครนายกที่ปลูกต้นไม้ขายเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวกันเจ๊งกันเป็นล้านไม่รู้จะทำยังไงกู้เงินไว้มาลงต้นไม้เอาไว้เพราะว่าแน่นอนเราต้องการที่จะให้ค้าขายได้ลืมตาอ้าปากให้ได้ก่อนเลี้ยงชีวิตได้แต่มันไปกับน้ำหมดเลยขนขึ้นมาก็ได้เพียงบางส่วนขายได้ก็ไม่ได้ราคามากหนักก็หมดเนื้อหมดตัวกันในยามนี้ชดเชยยังไงก็คงก็ได้เท่านั้นแหละครับไม่เพียงพอหรอกแต่ว่าก็ยังดีเพราะว่าก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่างบในความสะดวกเขานะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็หลักฐานอะไรต่างๆก็หายไปกับน้ำแล้วก็บางทีไม่เขาเรียกว่าสะดวกต้องไปเอาโน่นเอานี่เอาโฉนดที่ดินทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ให้ลดขั้นตอนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ขอให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเพลงที่คุณขอวันนี้เยอะมากทาง0816346452เมื่อสักครู่ที่ถามว่าเพลงที่เปิดตอนต้นชั่วโมงของครูสันชื่อเพลงอะไรนั่นคือเพลงภาพของหนูนะเมื่อสักครู่ที่ถามถึงเพลงอะไรนะอ๋อที่ก่อนหน้าที่จะปิดท้ายในชั่วโมงแรกใช่ไหมครับเพลงคนที่เปียกฝนของน้าเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีเพลงอะไรอันนี้ป.4ทำนานะฮะพี่เขียวคาราบาวก็น้ำท่วมเหมือนกันนะฮะพี่เขียวน้ำท่วมบ้านเหมือนกันนะครับก็อยู่กัน2คนพี่เขียวกับภรรยานะฮะลูกๆเขาก็อยู่ต่างประเทศบ้างทำงานทำการกันแล้วก็อยู่กัน2คนเหมือนผมเลยอยู่กัน2คนพ่อแม่ลูกก็วันนี้ลูกชายกลับมาแล้วนะฮะเพราะว่าเขาหยุดสัปดาห์หนึ่งก็ดีใจหน่อยแต่ลูกสาวนี่หามรุ่งหามค่ำเลยเพราะว่าเรียนปริญญาโทที่จุฬาแล้วมาทำงานสอนติวให้กับเด็กที่จะเรียนเข้าตอนนี้กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับเขาทางด้านศิลปะเขาก็เลยต้องอยู่ดึกไม่ได้นอนเลยนะฮะทีวันนั้นวันก่อนรีบกลับรับมาเพราะว่าไมเกรนขึ้นเขาอดนอนไปมากๆนะฮะเพราะว่ากลางวันเนี่ยเขาไอ้กลางคืนเขาไม่ได้นอนนอนกลางวันก็นอนไม่ค่อยได้สนิทเท่าไหร่แต่ทีนี้เขาใช้นอนที่สตูดิโอผมก็เลยไม่ต้องไปรับปกติต้องวิ่งไปรับเขาตอนดึกๆเที่ยงคืนตีหนึ่งนะฮะเพื่อจะกลับมาบ้านเพราะว่าเป็นห่วงว่าไม่อยากให้กลับตอนตีสามตีสี่นะครับก็นั่งรถแกร็บมานะครับตอนนี้ก็เลยให้เขานอนที่สตูไปเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าก็คืออยู่ถึงเช้าแล้วพรุ่งนี้เช้าก็พักผ่อนหน่อยแล้วก็สอนเด็กๆต่อนะครับชีวิตก็ดิ้นรนกันไปของทุกๆชีวิตมีกำลังใจกันมีถนนดนตรีเป็นเพื่อนในคืนวันเสาร์และอาทิตย์สมชายกล้าหาญครับ

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
8: นางจรุณีดำช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังรวมถึงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆในพื้นที่ได้เตรียมระดมสรรพกำลังพลพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งด้านการอพยพสัตว์การรักษาการสำรองหญ้าอาหารสัตว์แร่ธาตุยาและเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเกษตรกรผู้ประสบทุกข์ภัยสามารถติดต่อรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังและที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งส่งมอบเสบียงสัตว์ตามโครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้กับคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลในพื้นที่รับผิดชอบคลังละ250ฟอน 5,000 กิโลกรัมเพื่อให้คณะกรรมการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลต่างๆได้บริหารจัดการเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่มีเสบียงสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีย่อยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: วัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงจัดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อย่างยิ่งใหญ่อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต
9: ้นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครั้งที่27ประจำปี2569ณวัดบ้านสวนตำบลควนมะพร้าวจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไปโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นขบวนแห่รับของหน่วยงานราชการชมรมและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่การประกวดรับประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์การแข่งขันปีนเสาน้ำมันการ

0: แข่งขันกีฬาซัดต้มเป็นต้นซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการทำบุญและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวที่มีความคิดริเริ่มในการรวมพลังของหน่วยงานราชการสถานศึกษากลุ่มองค์กรและพลังมวลชนในท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นให้มีคุณค่าและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถือเป็นการยกระดับงานบุญประเพณีรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและจังหวัดพัทลุงอีกด้วยพร้อมฝากให้ทุกคนช่วยกันสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: สภากาชาดไทยมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย
2: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้แก่นางเยนบงเจริญผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวณบ้านเลขที่11/1หมู่ที่8ตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยโดยนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมพิธีนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยางชีพและเงินทุนประกอบอาชีพ 3,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตช่วยให้ครอบครัวผู้ประสบภัยสามารถกลับมาตั้งหลักดำเนินชีวิตได้อีกครั้งกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆจากเพลงชีวิตสมัยครูคำตนสันปุณานนท์ถือว่าเสน่ห์กรมราชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

กรรมตะวันที่มีหนุ่มกะลามาร้องกับพี่แอดด้วยก็จากสาวสุราษฎร์นะฮะที่ขอมาทาง0816346452 0816346452ก็จัดให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับจะทางกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ส่งทั้งไลน์เข้ามาในสมาชิกที่เป็นสมาชิกกันอยู่แล้วก็ทาง Google Form ที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งไว้ให้แล้วก็คุณฟังก็ขอเพลงกันมาผมก็จะจัดให้ตามที่คุณได้ขอมาสลับกันบ้างนะฮะกับที่ทาง0816346452ไม่ได้โทรศัพท์นะครับเดินทางกันเป็นประจำนะครับทนดนตรี31ปีแล้วที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากเกษียณแล้วก็ได้ทำหน้าที่กันต่อไปกับบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับแล้วก็งานวรรณกรรมซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้นำเสนอมากนักนะฮะเพราะว่าคุณรัศมีมณีนินก็มีภารกิจอยู่นะครับตอนนี้ยังไปทำที่วิทยุพอดแคสต์ที่ไทย PBS หรือเปล่านะฮะมันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันเยอะแยะไปหมดจริงเรื่องปากท้องชาวบ้านสำคัญนี่ช่วยให้ชาวบ้านเขาตื่นตาปากทำมาหากินกันเถอะนะฮะอะไรที่มันชุลมุนวุ่นวายกันกับเรื่องไม่ว่าจะรายการโทรทัศน์โทรวิทยุมีมั้งมีอะไรก็ว่ากันไปถนนดนตรีจะมีไม่มีผมก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นขอให้ทำก็ทำไม่ทำก็ทำไม่ทำก็หยุดนะก็เป็นโลกก็จะเป็นชนีนะครับดิ้นรนขนควายอะไรกันมากมายฮะเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ไม่รู้จักนะฮะมาเป็นใครอะไรยังไงตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าวสันต์17เพลงก่อนลาแล้วก็ขอนไม้กับเรือจากหาดใหญ่ครับ

พลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากหัดใหญ่นะครับก็ศิลปินที่ปีหน้าถ้าถนนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่ต่อก็มาจะเชิญศิลปินที่ยังไม่ได้มาเมื่อปีที่แล้วเคยเชิญไว้แต่ก็นะฮะไม่ได้มาผิดพลาดกันเล็กน้อยสำหรับบ่าววีมันก็ยังมีพีเสดิร์ดอีกนะครับพีเสดิร์ดบ่าววีเอสันติภาพปูพงศิษย์คัมภีร์แล้วก็เสือธนพลที่คิดว่าอยากจะเชิญมานะครับมาดามออยบอกในที่สุดก็ได้ฟังก่อนลาวสาร17ในถนนดนตรีแล้วแม้จะไม่ใช่ออริจินัลเวอร์ชันก็เถอะขอบคุณค่ะเราฟังมา 2-3 ปีแล้วว่าจะมีใครขอเพลงนี้บ้างในรายการเอามีออริจินัลเวอร์ชันเดี๋ยวขอไปดูก่อนคืนนี้ฟังเพลงแบบมีลุ้นครับคุณโย ฝนก็ตกลมพัดแถมฟ้าแรงมากเดี๋ยวเปรี้ยงฟังเพลงเพลินๆแบบตื่นเต้นครับดีครับมีเอฟเฟคประกอบนะฮะเหมือนสมัยก่อนตอนเชิญวงของเพลงป่ามาของคนเดือนตุลามาช่วงจัดรายการปีแรกๆแล้วก็เกานานาเขาก็เล่นเพลงปฏิวัติกันฝนมันก็ตกฟ้าผ่าเขาก็บอกว่าเราเปิดเพลงปลุกระดมเอาเสียงปืนเสียงระเบิดมาประกอบในการเปิดเพลงจริงๆไม่ใช่ฟ้ามันร้องไอเหลือเกินแล้วก็ในไลน์บอกว่าคนข้าวเหนียวออกฝากพี่วินโยกนะครับเผื่อมีวาระและโอกาสนำเสนอบันทึกเสียงแสดงสดลำบุงผู้สะดอกบัวได้ครับผู้สะดอกบัวเมื่อวานนี้ก็ได้แจ้งให้ทราบกันนะฟังจากอำนาจเจริญนะครับดินแดนเขียวเกี่ยวดาวเขตงาน44ในอดีตก็กำลังจะไปเขตงานต่างๆกันตามน้าเข้าไปนะครับเพราะว่าก็เกษียณแล้วก็จะไปช่วยงานกันด้วยแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าไปเข้าไปสัมผัสพื้นที่ต่างๆด้วยปอชิตานี่ส่งภาพเลยเนี่ยจากหรือหมากหรือจากอ่ะลูกจากครับใช่ไหมครับแล้วมีภาษากรอนมาด้วยนะเขียนดีนะนะครับเขียนดีจิตรกรใช้อารมณ์ผสมสีนักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียงปอชิตาใช้อารมณ์ผสมสำเนียงนำร้อยเรียงเป็นกรอนบอนแฟนฟังก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วนะครับอย่าเปิดอ่านหมดแล้วก็มีไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็มีขอส่งขออนุญาตเรื่องสมาคมท่องเที่ยวที่สงขลาอ๋อครับทราบแล้วนะครับก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้แต่ว่าขอให้ยึดตามกติกากฎกติกาที่ทางแอดมินเขาได้ให้ไว้นะครับให้กำหนดไว้ด้วยว่าเราขอให้ปฏิบัติตามที่อยู่ในข้อกำหนดไว้ในเรื่องของลายด้วยนะครับครึ่งชั่วโมงเพลงยังอยู่อีกหลายเพลงก็พยายามมอบให้หมดนะฮะแต่เธอครับจากของ8นะฮะที่ขอมาแล้วก็ยังมีเพลงคำสัญญาที่หัดใหญ่รู้สึกจะของที่ใน Google Form นี่นะครับอยู่คนเขียนเพลงเนี่ยนะฮะใครเป็นคนขอไว้มีเพลงเกษียณหลงลงลายเพชรน้ำเอกจากกำแพงเพชรเมื่อคืนขอไปไม่ขึ้นไงครับขอจากช่องทางนี้ครับเดี๋ยวลองดูเวลานะครับแล้วก็มีขอเพลงชัยเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะจากคุณมานุจากลมเกล้านะครับใกล้ตาไก่ตีนเอ๊ะเมื่อวานเกือบใกล้ตาไก่ตีนแล้วนี่คำสัญญาที่หัดใหญ่จากคุณมอมิกนะฮะแล้วก็มีเพลงหุบกระพงเลขาอ้อยเอเจขอน้ำตาหอยทากน้ำหมูและเพลงจันเจ้าขางั้นฟังเดี๋ยวผมเลือกจันทุกขานะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งงั้นตอนนี้ฟังแดดเธอและคำสัญญาที่หาดใหญ่ก่อนก็แล้วกันนะครับ

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

5:38 นะครับเวลาอีกไม่มากนักเพลงที่ยังค้างอยู่นะครับแต่งกับคอนฟอร์มที่คุณขอไว้จันเจ้าขานะครับแล้วก็พลจันเดินเพ่นแล้วก็ไทยเธอขึ้นมาที่ขอมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่ที่จังหวัดตราดนะครับ3 เพลงเลยนะครับ

้ายของชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เพลงที่มอบให้ก็เกือบจะครบทั้งหมดแล้วอาจจะมีบางเพลงที่เคยได้ฟังเช่นชีวิตสัมพันธ์อย่างเช่นเพลงที่ไม่ได้เปิดนะฮะแล้วก็ต้องคำคามไปบ้างทำบางเพลงจริงๆแล้วอยากจะเปิดเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เดือนตุลาอีกเพลงหนึ่งก็คือจากลานโพถึงภูพานแต่เวลาไม่เพียงพอซะแล้วนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวของลำนำในงาน50ปี6ตุลาที่น่าติดตามน่าสนใจนาฏกรรมลำนำจากลานโพสู่ลานประติมากรรมรำลึก50ปี6ตุลาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาตอนตี 5:30 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เป็นการแสดงศิลปะการแสดงนาฏกรรมลำนำนะฮะที่น่าติดตามทีเดียวก็เวลาไม่ทันแล้วมีเพลงที่ยังค้างอยู่แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายคือวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยและทีมงานคุณเมฆขันแจ้งนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจันทร์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมวิภาเทียมแสนเต็มใจชาวในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาแอดมินช่างน้อยนำเดินทางและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับผมลาคุณไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางจะกลับมาเดินทางใหม่ในสัปดาห์หน้าเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนคือวันนี้ลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณเช้าวันจันทร์สมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้านในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยว่ามีประเด็นปัญหาหรือว่าสถานการณ์ใดๆในสังคมที่เราสามารถจะนำธรรมะไปปรับใช้ในสัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างจ๊ะครับ
0: ครับมีคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับเรื่องนะฮะก็คือธรรมะนะครับสำหรับอันนี้คือเขาถามให้เพื่อนเขานะครับบอกว่าเพื่อนเป็นมะเร็งลำไส้ผ่าตัดปีเดียวกันกับโยมแต่การพยากรณ์ของโรคเนี่ยไม่ค่อยดีนักมีการไปพบที่ปอดเนี่ยกลับมาให้ยาสู้กันอีกรอบมีความกังวลในใจลึกๆเพื่อนฟังธรรมะบ้างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของท่านวอวชิระเมธีเพื่อนถามถึงโยมทำอย่างไรก็อธิบายไปตามเท่าที่รู้คิดว่าถ้าเพื่อนได้ฟังจากพระอาจารย์แล้วน่าจะทำให้เพื่อนก้าวหน้าในจิตใจอีกขั้นหนึ่งนะครับก็กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์นะครับในประเด็นนี้ครับ
1: เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยคุณสมบัตินี้เป็นธรรมะที่มันต้องเอามาใช้ได้จริงๆถึงเวลาเลยล่ะเราคือถ้าเรายังไม่ป่วยเรายังไม่ได้เจ็บบางทีเราไม่ได้เตรียมตัวเรื่องนี้มาใช่ป่ะแต่พอหมอก็บอกคุณอยู่ได้อีก6เดือนนะอ้าวทำไงอ่ะทีเนี้ยทั้งครอบครัวทั้งเงินทองทั้งการงานโอ้มันตกใจเหมือนกันนะถ้าไม่ได้เตรียมรับมือมาก่อนฉะนั้นเราต้องเตรียมรับสถานการณ์มาก่อนอย่างน้ำท่วมที่ผ่านมาเนาะประเทศไทยตามจังหวัดต่างๆมีน้ำท่วมเกิดขึ้นไม่ว่าจะภาคเหนือภาคกลางโดนหมดกรุงเทพก็ไม่รอดถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวนี่แล้วเขาไม่ได้เตือนเฮ้ยคุณต้องเตรียมตัวนะเอาของขึ้นที่สูงฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องใดๆเลยช็อกซินิม่าไม่ถึงเสียหายเยอะแต่ถ้าพวกที่เตรียมตัวมาเช่นเอาของขึ้นที่สูงเอารถไปจอดที่ดีหรือว่าเตรียมอาหารเตรียมอะไรไว้เขาได้รับผลกระทบน้อยแต่คือเขาจะแบบตกใจน้อยเขาจะไม่ได้ทุกข์มากเนี่ยเขาจะทุกข์น้อยเช่นเดียวกันคุณสมบัติในการที่เราจะเตรียมการรับมือเนี่ยเราต้องเตรียมไว้ก่อนแต่ทีนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะแบ่งเป็นโซนๆอย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมติคุณเตรียมไว้ก่อนเช่นคุณเตรียมก่อน3ปีคุณเตรียมก่อน10ปีอันนี้ก็จะดีพอถึงจุดนั้นเกิดความทุกข์ความอะไรเราก็จะน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้าคุณไม่ได้เตรียมมา3ปี10ปีแล้วคุณจะเตรียมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ไม่ใช่แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสวยงามตรงนี้ว่าเอาแล้วถ้าเจอเฉพาะหน้าตอนนี้จะทำยังไงเนี่ยเพราะว่าฉันไม่ได้เตรียมมาก่อนแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็จะต้องมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไปอะไรที่เราทําไม่ได้เราก็ไม่ได้ทําแล้วเราจะไปทําตรงนั้นมันก็เลยมาแล้วใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราทําอะไรที่เราทําได้มีแน่นอนเดี๋ยวมีจุดที่เราทําได้เอาเราพูดถึงคนที่จะเตรียมตัวไว้ก่อนเป็นนานๆนะ5ปี10ปีหรืออะไรเงี้ยสมมติท่านผู้ฟังถ้ายังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยคุณสมบัติยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อที่ว่าถ้าวันคุณเจ็บป่วยคุณจะทำยังไงอะไรที่เราต้องเตรียมได้เช่นถ้าจะพูดถึงข้าวของสิ่งของพระอาจารย์คิดว่ามีผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิอะไรต่างๆที่เขาพูดเยอะแล้วเรื่องข้าวของสิ่งของหรือว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์เช่นคุณอยากกิน processed food มากคุณต้องออกกำลังกายคุณต้องนอนรับพักผ่อนเพียงพออะไรเงี้ยนี่คือไลฟ์สไตล์เขามีผู้รู้ที่จะแนะนำเยอะแยะละแต่ว่าในทางใจตรงนี้อยากจะพูดถึงจุดนี้แล้วว่าทางใจเราจะพิจารณายังไงถ้าตอนนี้เรายังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีจุดที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาก่อนที่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะ5ปี10ปี3ปีก็ตามว่าเราต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้รวมถึงความแก่ความตายด้วยที่จะมาถึงทำยังไงเราก็พิจารณาแล้วว่าเราจะต้องเจอถ้าเจอแล้วนี่คือลำดับขั้นพระพุทธเจ้าให้ไล่เรียงไปอย่างนี้หนึ่งทรัพย์สินสมบัติที่ดินเงินทองอันนี้เราพิจารณาถ้าก่อนที่เราจะเสียเราทำพินัยกรรมก่อนเลยคำว่าพินัยกรรมเนี่ยหมายถึงว่าเราคิดไว้แล้วว่าเงินส่วนนี้เราจะทำอะไรที่ส่วนนี้เราจะให้ใครถ้าเราเจ็บตอนนี้เราตายตอนนี้เราจะทำยังไงกับมันนี่คือทรัพย์สินสมบัตินี่คือโดเมนนะมันจะแบ่งเป็น3ส่วน1ของ2คนแล้วผู้คนที่อยู่รอบตัวเราจะเป็นพ่อแ จะเป็นเพื่อนจะเป็นคู่ครองจะเป็นลูกจะเป็นหัวหน้าจะเป็นใครก็ตามหรือว่าเฮ้ยคุณยังคุณจะพูดยังไงกับเขาคุณจะต้องทำอะไรกับเขาซึ่งธรรมะในข้อนี้คือเรื่องที่ทั้ง6แต่ถ้าเป็นคู่ครองสามีหรือภรรยาคุณต้องทำหน้าที่นี้ลูกคุณต้องทำหน้าที่นี้เจ้านายลูกน้องคุณต้องทำหน้าที่นี้นี่อันนี้ท่านบอกไว้แล้วว่าคุณต้องทำสิ่งนี้นะต่อมาเรื่องตัวเราสามโดเมนนะโดเมนแรกสิ่งของเข้าของทรัพย์สินสมบัติโดเมนที่2คือบุคคลคนอื่นโดเมนที่3นี่คือร่างกายของเราร่างกายของคุณตรงเนี้ยที่ถ้าบอกว่าเจ็บหรือตายคุณจะจัดการกับมันยังไงเช่นถ้าบอกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคุณจะให้เขาใช้เครื่องช่วยหายใจไหมคุณจะให้เขาCPR ไหมหรือเตรียมยังไงเช่นบางคนจะทำประกันบางคนจะไม่ทำประกันทำเท่านี้รักษาตรงนี้คุณเกี่ยวกับร่างกายตัวเราทำไว้ก่อนมาคิดไว้ก่อนเช่นว่าถ้าตายแล้วคุณจะเอาศพไปจัดการยังไงหรือคุณจะบริจาคให้โรงพยาบาลเป็นอาจารย์ใหญ่เราต้องคิดไปก่อน3โดเมนทีนี้พอเวลามันงวดเข้านี่เป็นอีกประเภทหนึ่งแล้วนะงวดเข้านี่คือไอ้ฉันไม่ได้เตรียมการอะไรมาเลยนะ3อย่างนี้แล้วพอมันงวดเข้าจนกระทั่งตอนนี้คุณเจ็บแล้วตอนนี้คุณจะตายแล้วหมอบอกอยู่ได้3เดือนแล้วนี่คือมาจุดที่ต้นของคำถามนี้แล้วโอเคไหม
0: คร
1: ับ เพราะนั้นในเวลาที่มันเหลือน้อยเนี่ยเราก็ต้องทำ3ด้านนี้เหมือนกันแต่ว่าการทำ3ด้านนี้มันจะแตกต่างกันคือเราอาจจะทำได้ไม่ครบถ้วนแต่เอาหลักๆต่อในวิธีการพิจารณาตรงนี้ก็จะแตกต่างกันเราเอาถึงจุดที่ว่าสมมติว่าวันนี้คุณจะตายแล้วคุณอีก3เดือน4เดือนจะตายหมอบอกก็เลยควรจะต้องพิจารณาข้าวของสิ่งของเดี๋ยวถ้าอันไหนถ้าสั่งการได้ก็สั่งไปใช่ไหมอันไหนสั่งการไม่ได้ก็ต้องตัดวิธีพิจารณาทำอย่างนี้มีทรัพย์สินสมบัติที่ดินพันธบัตรหุ้นหรือใดๆอะไรไหมที่คุณเป็นห่วงอยู่ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยมีนะอันนี้ฉันก็ห่วงว่าอันนี้มันจะเป็นยังไงหุ้นมันจะเป็นไงแล้วใครจะรับอันนี้ไปคุณจัดการสละออกไปเลยสละออกคือเขียนสั่งไว้ให้ว่าใครทำอะไรด้วยการพิจารณาอย่างนี้ว่าทรัพย์สินสมบัติเนี่ยมีความไม่เที่ยงนะอยู่ในกระเป๋าใครมันก็เป็นของคนนั้นเราเอาไปด้วยไม่ได้ต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วนะพิจารณาว่าทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นเนี่ยเราเอาไปด้วยก็ไม่ได้พอเราเอาไปด้วยไม่ได้มีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเราควรจะละความยึดถือในทรัพย์สินสมบัติเข้าของสิ่งนั้นเสียว่ามันไม่ใช่ของเราหรือให้พิจารณาอย่างนี
0: ้นะครับ
1: ถัดมาอีกคนโดเมนที่2ที่พูดมาสักครู่คือเรื่องของคนมีใครที่เราเป็นห่วงไหมกังวลใจไหมบางคนอาจจะเป็นห่วงพ่อแม่บางคนอาจจะเป็นห่วงคู่ครองบางคนอาจจะเป็นห่วงลูกห่วงเพื่อนหรือห่วงใครก็แล้วแต่วิธีพิจารณาเพราะว่าที่ถกบางทีเราได้ทำมาไม่ได้ทำครบไม่ครบมันเลยจุดนั้นมาแล้ววิธีพิจารณาท่านให้ทำอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นที่เราเป็นห่วงเนี่ยจะพ่อแม่ก็ตามคู่ครองก็ตามลูกก็ตามเขาคนนั้นก็มีกรรมเป็นของตนทำดีเขาจะได้รับผลที่เป็นความสุขทำชั่วเขาจะได้รับผลที่เป็นความทุกข์กิจที่เราควรจะต้องทำกับเขาเนี่ยเราได้ทำแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำแล้วนี่ก็หมายความว่าสมมติถ้าเป็นพ่อแม่เนาะเราก็อาจจะโทรไปพูดดีๆด้วยสักคำสองคำหรือว่าคุยกันดีๆอ่ะถือว่าเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราแล้วอย่างนี้นะคู่ครองคนนั้นที่เราเป็นห่วงอยู่แต่บางทีอาจจะหรือลูกก็ตามเนาะบางทีอาจจะโทรติดต่อกันไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาให้กับบุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าเราตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาให้กับบุคคลเหล่านั้นอันนี้กิจที่หน้าที่นะหน้าที่หรือกิจที่ควรจะต้องทำเราได้ทำแล้วแต่ทำนิดหน่อยก็ถือว่ายังได้ทำแต่แล้วบุคคลนั้นเขาก็มีกรรมเป็นของตนมีสุขก็ได้เป็นผลมาจากกรรมดีมีทุกข์ก็ได้มีผลมาจากกรรมชั่วต่อให้เราห่วงเขาก็ยังต้องเป็นตามกรรมอยู่ดีต่อให้เราไม่ห่วงเขาก็ต้องตามกรรมอยู่ดีอันนี้คือวิธีพิจารณานะต่อให้เราห่วงเขาก็ต้องตามกรรมอยู่ดีนะต่อให้เราไม่ห่วงเขาก็ต้องตามกรรมอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะไปห่วงทำไมเราไม่ต้องห่วงเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมอันนี้วิธีพิจารณาในโดเมนที่2โดเมนแรกเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของเข้าของนี่ก็เหมือนกันนะต่อให้เราจะห่วงเนี่ย ไอ้เงินทองทรัพย์สินสมบัตินั้นก็ต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาต่อให้เราไม่ห่วงเขาต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงเขาซะต่อมาโดเมนที่3วิธีพิจารณาจะไม่เหมือนกันโดเมนที่3คือเรื่องของร่างกายตัวตนของเราโดยที่ว่าถ้าเรามี3ปี5ปี10ปีเราเตรียมไว้ก่อนแล้วอันนี้ก็คิดแบบนึงแต่พอมันจุดที่มันงวดเข้างวดเข้าจนคุณจะตายแล้วจนคุณเป็นโรคหนักแล้วเกี่ยวกับร่างกายของเราพระพุทธเจ้าให้วิจารณาว่ากายเราเนี่ยเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของรังโรคเป็นรังของโรคอะไรมันก็มาเน่าอยู่นี้เสียอยู่ตรงนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่ากายเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เห็นความไม่เที่ยงในกายนี้ปล่อยวางกายนี้เสียเนาะว่ารักษาหมอเขาก็รักษาเต็มที่แต่จิตใจของเราเราต้องรักษาเองหมอเขาจะมารักษาจิตใจของเราให้ไม่ได้วิธีการรักษาจิตใจของเราเราต้องไม่กังวลใจเราต้องมีความสบายใจจะไม่กังวลใจจิตเราต้องมีสติมีสติแล้วรักษาด้วยสติหนึ่งรักษาด้วยปัญญาสติและปัญญาต้องมาคู่กันพอเราตั้งสติไว้ได้ว่าโอเคร่างกายเป็นอย่างนี้แหละเรื่องของเรื่องคนเรื่องงานเอาต่อมาว่าปัญญาใส่เข้ามาอีกว่ากายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเราให้เห็นความจริงข้อนี้แล้วพอเราเห็นความจริงข้อนี้จิตเราจะมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและปล่อยวางได้เราปล่อยวางเวทนาในกายนี้ได้ปล่อยวางความกังวลใจในกายนี้ได้พอเราเป็นอย่างนี้จิตใจเราจะสบายนั่นคือวิธีพิจารณาใน3ด้าน3โดเมนนะตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันแล้วช่วงเวลาที่ไกลๆก่อนที่จะถึงจุดที่มันจะตายมันจะเจ็บกับช่วงเวลาที่ตอนนี้คุณเจ็บแล้วใกล้ตายแล้วแต่วิธีพิจารณาใน3ด้านแตกต่างกันอย่างนี้แล้วก็พอเราพิจารณาเสร็จปุ๊บผลที่จะเกิดคืออะไรนั่นคือสามารถที่จะมีความสบายใจมีความเย็นใจอยู่กับทุกขเวทนาได้โดยเราไม่ทุกข์ร่างกายก็แยกกันจากจิตใจได้ร่างกายกับจิตแยกกันกายเจ็บไปเราก็ไม่ค่อยทุกข์มากพอเราจากไปก็จากไปด้วยความสุขได้นั่นเองเป็นบาง
0: ครับครับกล่าวคือก็คือต้องคำนึงถึงเรื่องของอนิจจังความไม่เที่ยงมองความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อลดความยึดติดนะฮะจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นดึงจิตกลับมาสนใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแทนที่จะกังวลเรื่องของอนาคตครับแต่พระอาจารย์การจะดึงจิตให้มีจิตตั้งต้นคิดแบบนี้ได้นี่ยากพอสมควรนะพระอาจารย์พอเราบอกว่าเนี่ยอนิจจังความไม่เที่ยงหรืออยู่ในปัจจุบันอะไรต่างๆเนี่ยพูดเนี่ยมันเป็นแนวทางที่มันทำได้ง่ายแต่ว่าการที่จะทำให้จิตเราเนี่ยฉุกคิดเรื่องนี้แล้วเริ่มปลงอะไรในสังขารปลงอะไรในทรัพย์สมบัติอะไรมันค่อนข้างยากพระอาจารย์คือดึงจิตยังไงฮะคือการที่จะดึงจิตมาให้เราลึกนึกถึงตรงนี้พระอาจารย์นะมีแนวทางหรือว่ามันมีทริคอะไรตรงนี้บ้างไหมคร
1: ับหลักธรรมในข้อนี้ก็คือเรื่องของสติและหลักธรรมคือเรื่องของสติคำถามในที่นี้คือว่าเราจะตั้งสติตรงนี้ได้ยังไงอย่างที่คุณสมบูรณ์ว่ามันยากอยู่นะหมวดธรรมเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือสติอย่างที่ใครๆก็พูดกันอยู่เป็นประจำพระพุทธเจ้าก็พูดมา 2,000 กว่าปีแล้วคุณต้องตั้งสติไว้แต่พอมันตึ้มขึ้นมาแล้วโอ้มันยากอยู่จะตั้งสติเนี่ยพอดีมันเป๋
0: คือมันมีทั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ในใจความทุกข์ทางกายแล้วก็ความเครียดที่มันเกิดขึ้นนะฮะแม้จะไม่ใช่ตัวเราโดยตรงแต่ถ้าเกิดเป็นคนรอบข้างที่พอรู้ว่าอ๋อคนบุคคลผู้ใกล้ชิดของเรามีอาการเจ็บป่วยแล้วก็จะอยู่ได้อีกไม่นานความทุกข์มันเกิดขึ้นพระอาจารย
1: ์
0: ความเครียดมันเกิดขึ้นจะยังไงดีจะบริหารจัดการยังไงพระอาจารย์เอาแบบตั้งต้น
1: เต็มไปหลักขั้นตอนที่จะให้เกิดมีพลังนะให้จิตของเราเนี่ยมันมีพลังเพราะตอนนี้มันน่วมแล้วสมมติมีความทุกข์มาตึ้งเนี่ยมันอ่อนแรงลงเลยเครียดเลยอย่างที่คุณสมบูรณ์ว่าพลังจะเกิดขึ้นเองพลังอำนาจของจิตมาจากไหนเราจะกำหนดตรงจุดว่าสติไงสติโอเคสติเป็นพลังอำนาจของจิตแล้วมันจะมาได้ไงลำดับขั้นตอนพระพุทธเจ้าไล่มาอย่างนี้ก่อนที่คุณจะมีสติได้เนี่ยที่คุณจะบอกว่าโอ้ฉันต้องตั้งสติไว้ฉันต้องแบบว่าไม่ร้องไห้ไม่อะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่เครียดคุณจะตั้งสติได้ท่านบอกว่าคุณต้องมีการทำจริงแน่จริงทำจริงแน่จริงคืออะไรทำจริงแน่ๆจริงคือลงมือปฏิบัติธรรมพยายามประคองจิตตั้งจิตไว้ความพยายามตรงนี้คือการลงมือทำจริงแน่ๆจริงโอ้ยก็มันไม่มีกำลังในการที่จะลงมือทำมันน่วมอยู่ตอนนี้เอาขั้นตอนก่อนหน้านั้นคุณต้องมีความมั่นใจคือศรัทธา ศรัทธาความมั่นใจว่าวิธีการเนี้ยต้องได้ผลแต่ไม่ว่าจะดูลมหายใจไม่ว่าจะสวดมนต์ไม่ว่าจะทำขั้นตอนใดๆก็ได้ที่ให้เกิดสติมีอยู่10-20อย่างวิธีการให้เกิดสติเราต้องมั่นใจก่อนจะมั่นใจจะมีความลงใจจะมีความเลื่อมใสในการที่จะลงมือทำเหล่านี้คือศรัทธาเนี่ยศรัทธาคุณต้องมีใช่ไหมคือความมั่นใจลงใจเลื่อมใสในวิธีการในตัวฉันว่าฉันต้องทำได้นี่คือศรัทธานี่คือความมั่นใจคุณจะมีศรัทธามีความมั่นใจได้โอ้โหมันไม่ใช่อยู่มันจะมีแต่ท่านจึงบอกว่าอะไรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาท่านจึงถามขึ้นมาตรงนี้พระพุทธเจ้าถามนะฉันจะมีศรัทธาได้ยังไงฉันจะมีความมั่นใจฉันจะมีความเลื่อมใสในวิธีการในการปฏิบัติได้ยังไงคำตอบของคำถามนี้คุณสมบัติท่านตอบไปด้วยนะว่าทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาเราก็ทุกข์อยู่ตอนนี้ผลของความทุกข์มันมี2อย่างไงคุณสมบัติผลของความทุกข์มี2อย่างคนประเภทที่1เนี่ยพอเจอความทุกข์เสร็จปุ๊บไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไม่ว่าจะญาติเสียไม่ว่าจะตัวเองจะตายแล้วอย่างนี้นะเจอความทุกข์แล้ว1มี2อย่างนะ1เขาก็จะร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวจมอยู่ในกองทุกข์นั้นมีคนประเภทที่1หรือคนประเภทที่2เขาถามคำถามนี้เขามีความคิดมีคำถามว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีคุณโจงลองนึกถึงคนที่เขามีปัญหานี้นะคุณมองปัญหาเนี่ยตรงไหนถ้าสมมติว่าเรามองที่ว่าโอ้โหนี่มันมีแต่เรื่องมันมีแต่บ้าบอมันมีแต่ทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับฉันเราเพ่งไปที่ปัญหาเนี่ยปัญหามันยิ่งขยายปัญหามันยิ่งหนักเรายิ่งจมอยู่ในกองทุกข์เราจะระไม่กล้ำกลวนคิดซ้ำซ้อนคิดอะไรอะ OCD อะคิดซ้ำไปซ้ำมาจนเครียดซ้ำด้วยอย่างที่ว่านี่เครียด
0: วนไปวนมาคร
1: ับนี่คือทุกซ้ำไปซ้ำมาอันนี้คือคุณจ้องจ่อลงไปที่ปัญหาแต่ว่าคนที่เขาถามคำถามเขาเจอความทุกข์เดียวกันนะเขาถามคำถามว่าใครนอจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีคือเขามองข้างนอกก็ไม่ได้มองจ่อลงไปตรงปัญหาแต่เขามองตรงว่าทางออกมันจะอยู่ตรงไหนทางออกมันจะอยู่ตรงไหนคือหันหัวไปคนละทางเข้าใจไหมคนหนึ่งหันหัวจ่อจมอยู่กับทุกข์อีกคนหนึ่งหันหัวว่าเอ๊ะทางรอดจะอยู่ตรงไหนเหมือนคุณจมน้ำพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้คนตกน้ำคนตกน้ำเสร็จปุ๊บโอ้น้ำท่วมแล้วตกใจอันนี้คือพวกนี้ไปก่อนจมน้ำตายแต่อีกคนหนึ่งก็พยายามมองชะเง้อฝั่งอยู่ตรงไหนชะเง้อดูฝั่งอยู่ตรงไหนพอเห็นฝั่งปุ๊บต้องว่ายเข้าฝั่งเนี่ยไม่ใช่ว่าว่ายไปทุกที่ทุกทางมั่วไปหมดไม่ใช่ คุณต้องพยายามมองหาฝั่งอยู่ตรงไหนนี่คือคำถามที่ว่าใครนอจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีท่านถาม
0: คร
1: ับ ใครนอพอเราคิดตรงเนี้ยมองตรงเนี้ยเราจะเจอคำตอบอ๋อนี่พระพุทธเจ้าสอนไปแล้วเราจะได้ศรัทธาได้ความเลื่อมใสได้ความลงใจขึ้นมาคำว่าทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาหมายถึงอย่างนี้เราหมายถึงว่าถ้าเราเจอทุกข์แล้วเราตั้งคำถามดูซิว่าใครน้อจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีเราจะมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องสติเรื่องศรัทธาเรื่องความเพียรเราเริ่มจากตรงสตินี่บางทีเราต้องมีกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรช่วยได้ในการที่จะเชื่อมช่องว่างตรงนี้เชื่อมช่องว่างของทุกข์ที่ไปให้เกิดศรัทธาเนี่ยกัลยาณมิตรช่วยได้บางทีท่านผู้ฟังเจอปัญหานี้แล้วมาฟังรายการธรรมรับรุณมีคุณทรงพลมีพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรฟังข้อมูลที่อ๋อทำอย่างนี้เหรอมันต้องเชื่อมจิตอย่างนี้จิตเราจะมีศรัทธาขึ้นมามีความมั่นใจขึ้นมาในกระบวนการวิธีการแล้วลงมือทำจริงแน่ๆจริงนั่นคือความเพียรเราจะได้สติขึ้นมาได้นี่คือวิธีการที่ทำให้จิตเรามีพลังมีอำนาจเหนือจิตของเราที่ตอนนี้มันน่วมอยู่คนมีความเครียดอยู่เพราะฉะนั้นเจอทุกข์เนี่ยมันก็เป็นข้อดีนะว่าทำให้จิตเราเนี่ยจะมีกำลังตั้งขึ้นได้มีศรัทธาขึ้นได้นะทีนี้พอขั้นตอนในการพัฒนาต่อไปเนี่ยก็มันไม่ได้หยุดอยู่แค่สติแต่ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่คือมีสติด้วยต้องมีปัญญาด้วยพอเรามีสติแล้วตั้งไว้ได้แล้วมีปัญญาตามมาปล่อยวางได้แล้วเนี่ยกายกับจิตของเราเนี่ยมันจะแยกจากกันแต่คำว่าแยกจากกันหมายถึงมันจะไม่ได้มีอิทธิพลเหนือเรามากเหนือจิตใจของเรามาก กายมันจะเป็นยังไงปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้โอเคนะมันจะไม่ได้มาแบบมีผลต่อสุขภาพจิตของเราเท่าไหร่แต่ก็มาแยกกันหมายถึงอย่างนี้แต่เราก็จะมีความสุขในจิตใจได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งกายกายจะเป็นยังไงก็เอาไปอย่างนั้นแหละแต่ความสุขที่เหนือขึ้นไปมันจะมีอยู่รอเราอยู่นั่นเองเดี๋ยวบ้าง
0: ครับครับคำถามธรรมะนะครับเรื่องของแนวทางการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่นะฮะคือมีผู้ฟังได้ฟังหมอเด็กพูดถึงการเลี้ยงเด็กยุคเบต้านะครับเบต้าเนี่ยยุคเท่าไหร่
1: เบต้าก็วัยรุ่นแหละช่วงเนี้ย
0: เขาวัยรุ่น
1: วัยรุ่น
0: ควรให้เขามีการตั้งคำถามที่ดีเพราะ AI จะหาคำตอบให้เขาได้อยู่แล้วและการแยกแยะคำตอบว่าจริงหรือไม่เนี่ยก็ต่างจากเด็กยุคอัลฟาที่หาข้อมูลเองติดไถนะฮะพอได้ยินคุณหมอแนะนำว่าควรฝึกตั้งคำถามก็เลยนึกถึงพระอาจารย์ที่มักจะบอกว่าถามใหม่หรืออย่างในพระสูตรพระพุทธเจ้าก็ให้ตั้งคำถามใหม่คำถามนี้ไม่ควรเป็นคำถามน่าจะมาเป็นแนวทางในการเทศได้นะฮะตอนท้ายคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกลัวแค่ทำให้เป็นธรรมชาติทำให้เบาใจปลอดภัยกายปลอดภัยสมองปลอดภัยครับอาจารย์ครับ
1: เชิญมาก็พูดถึงเจนเบต้าเด็กยุคนี้เมื่อก่อนคุณสมบัติพระอาจารย์ไปสอนเด็กสตรีวิทย์หมอหนึ่ง
0: ครับ
1: เขามาที่วัดบวรกันเขาเป็นโครงการของโรงเรียนสตรีวิทย์ร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหารโดยให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทย์หมอหนึ่งเนี่ยมาเรียนธรรมะที่วัดบวรน่าจะ 6-7 ครั้งนี่แหละมั้งเนาะพระอาจารย์ก็ไปสอนอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปถามพวกเด็กนะเด็กม.1 นะคุณสมบูรณ์อายุ12-13ถามว่าเวลาทำการบ้านเนี่ยใครถาม ChatGPT บ้างใครถาม AI บ้างทุกคนเลยคุณสมบูรณ์ยกมือหมดเลยคือให้ช่วยทำการบ้านเราถามกันบ้านกับ AI อาจารย์มีที่ไม่ยกมือเนี่ยอยู่แค่แบบไม่ถึง 10% อ่ะไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำแล้ว 95% เนี่ยใช้หมดเลยเพราะเขาหาคำตอบได้อยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นที่สำคัญคือคำถามนี่คือที่ต้นคำถามของผู้ถามเป็นคอมเมนต์ขึ้นมาตรงนี้นะว่าคำถามเนี่ยมันสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่คำตอบนะเพราะคำตอบเนี่ยมันถูกเจเนเรตได้มาจาก search engine บ้างจาก AI บ้างต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วคำถามในที่นี้คือว่าแล้วเราจะตั้งคำถามยังไงล่ะเพราะถ้าเราถามคำถามซื่อบื้อซื่อบื้อนะมันก็ตอบออกมาซื่อบื้อซื่อบื้อก็จะมีคำพูดในวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยว่าถ้าขยะเข้าไปก็ขยะนั่นแหละออกมาถ้าเราถามคำถามซื่อบื้อเราก็ได้คำตอบแบบงงมึนๆคำถามที่ดีเนี่ยคืออะไรก่อนเนาะคำถามที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าบริบทที่เราต้องการจะนำไปใช้หรือบริบทอะไรที่มันจะเป็นความถูกต้องที่เราต้องโหลดให้มันก็คือถ้าเราถามคำถามที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ตอบว่าแบบอาจจะซื่อๆบื้อๆใช่ไหมแล้วที่ดีนี่คืออะไร
0: ค
1: ือต้องมีบริบทคำว่าบริบทนี่คือเรื่องราวที่จะประกอบกับคำถามที่เราจะต้องถามเข้าไปเพราะงั้นการสื่อสารนี่สำคัญโดยบริบทที่เราต้องแนบให้เนี่ยต้องเป็นบริบทที่ถูกออกแบบมาเพื่อสมัยนี้คือเป็นยุค AI อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วแล้วก็บางทีมันเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรต่างมันมีน้อยแล้วเราจึงต้องโหลดด้วยบริบทคำว่าโหลดนี่คือหมายถึงเอาเรื่องความดีเอาเรื่องกุศลธรรมเป็นบริบทในการที่จะโหลดเข้าไปเป็นคำถามต้องโหลดเข้าไปเป็นคำถามเนอะอย่างเช่นว่าฉันจะทำความเพียรเรียนหนังสือได้ยังไงโดยอย่างเช่นบริบทอาจจะเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะโดยมีตารางการปฏิบัติยังไงถึงจะเหมาะสมให้ไม่เสียเรื่องครอบครัวด้วยเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเช่นสมมติคุณมีสุนัขคุณมีสัตว์เลี้ยงก็ต้องบอกไปอีกว่าทำหน้าที่อะไรต่างๆยังไงเนี่ยนะใส่บริบทเนี่ยเข้าไปในคำถามเนี่ยให้มันครบถ้วนตรงนี้แหละที่เป็นสำคัญว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่ๆบางทีคิดไม่รอบคอบพอคิดไม่รอบคอบคิดไม่ครบถ้วนทำให้คำถามเนี่ยมันก็พร่องไปแล้วพอคำถามพร่องไปคำตอบหรือการปฏิบัติมันก็เลยหลุดมันก็เลยไม่ครบถ้วนนี่ก็จึงต้องมีบริบทของเรื่องกุศลธรรมให้ครบถ้วนบริบูรณ์นั่นเองเช่นบ้าง
0: ครับนี่คือคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับ ปัจจุบันนะพระอาจารย์ฮะเรื่องของการเสพข่าวสารมากเกินไปแล้วทำให้เราไปเปรียบเทียบชีวิตเรากับคนอื่นบนโลกออนไลน์ฮะเกิดความทุกข์นะครับเก
1: ิ
0: ดความมันเกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงไม่ดีเท่าเขาทำไมดีๆทำไมการงานของฉันมันถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วทำไมฉันได้ไม่ดีเท่าเขาจบมาเหมือนกันอะไรเหมือนกันเนี่ยคือสังคมสมัยเนี้ยเหมือนเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันเยอะมากขึ้นทำให้เราทุกข์มากขึ้นแม่พระอาจารย์คือบางทีเราไม่รู้อะไรเลยแหละบางทีมันอาจจะมีความสุขมากกว่าหรือเปล่าครับพระอาจารย์
1: คือต้นเหตุของความทุกข์จริงๆคุณสมบัติคือไม่ใช่ว่าเป็นว่าเรารับรู้ข่าวสารนะเพราะว่าบางทีเราต้องรับรู้ข่าวสารนะเช่นสถานการณ์น้ำท่วมเป็นยังไงเช่นสถานการณ์โลกเป็นยังไงสงครามเป็นยังไงเราต้องรับรู้ข่าวสารแต่พอเราเปิดรับรู้ข่าวสารปุ๊บแล้วเราเจอเรื่องคนนี้เขาก็ไปเที่ยวต่างประเทศคนนี้เขาก็มีกระเป๋าคนนี้เรามีรถคันนี้มันก็เลยแบบปนกันมาหลายๆอิโมชันจุดที่แท้จริงต้นเหตุของความทุกข์ที่เราแบบโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าการรับรู้ข่าวสารมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียแต่มันคือเรื่องความอยากพอเราเห็นคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็อยากได้บ้างเราก็อยากได้บ้างพอเราอยากได้บ้างมันก็เลยทุกข์ไงไอ้ความคิดว่าฉันก็อยากได้มาฉันก็อยากมีบ้างเขาถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะดีเหมือนกันอะไรเงี้ยทำไมเขามีอันนั้นจะไม่มีอันนี้ความไม่อยากอยากที่จะไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยทุกข์เหมือนกันเช่นเราเห็นข่าวบ้านเมืองคนอื่นนะเกิดเป็นอีโบลาเงี้ยที่คองโกเงี้ยเกิดแบบอาหารขาดแคลนไฟไหม้มีจลาจลโอ้ยเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเลยเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเลยเราก็ทุกข์อีกนะเราก็ทุกข์อีกเรากลัวที่จะสูญเสียไปเพราะฉะนั้นเหตุของความทุกข์ไม่ใช่การรับรู้ข่าวสารแต่เหตุของความทุกข์คือพอคุณรับรู้ข่าวสารเหล่านั้นไม่ว่าจะเรื่องคนอื่นเรื่องโลกใดๆก็แล้วแต่แล้วคุณมาประมวลผลยังไงถ้าเราประมวลผลด้วยความอยากหรือความไม่อยากว่าโอเคฉันก็อยากได้แบบนี้โอเคฉันไม่อยากได้แบบนั้นเราจะทุกข์แน่นอนข่าวสารใดๆก็ตามต่อให้เป็นข่าวปกติก็ตามเราจะทุกข์เลยแต่ถ้าเรามาประมวลผลตั้งจิตพิจารณาคิดนะว่าโอเคเราก็ไม่ได้ว่าต้องอยากให้มันเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่อยากให้ไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าเราตั้งจิตอย่างนี้ได้การรับรู้ข่าวสารนี่จะทำให้เราไม่ทุกข์ หรือว่าอาจจะไม่ต้องเส้นโซเชียลมีเดียก็ได้เช่นเดินไปอย่างนี้แล้วไปเจอบังเอิญเจอเพื่อนแล้วเพื่อนมันก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเรายังมีความตั้งใจโอ้โหเพื่อนทำไมแกเป็นอย่างนี้วะโดยที่ไม่ได้ใช้เปิดมือถือเลยนะเราอาจจะทุกข์ได้นะเพราะว่าถ้าเรามีความอยากว่าฉันก็อยากเป็นแบบนี้ฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นเราจะทุกข์ได
0: ้
1: แต่ถ้าเราแบบไม่ได้มีความอยากไม่ได้มีตัณหาเนี่ยหรือตัณหาของเราเบาบางเนี่ยเราไปเจอเพื่อนเนี่ยโหเราจะไม่ได้ทุกข์ว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นหรือเขาไม่เป็นอย่างนี้แต่ประเด็นของความทุกข์เนี่ยคือความอยากคุณผู้ชมเห็นความทุกข์คือความอยากไอ้ความอยากเนี่ยมันทำให้เกิดการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบมาทีหลังการเปรียบเทียบมาทีหลังว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้การเปรียบเทียบมาทีหลังจากที่เรามีความอยากเพราะเราต้องกำจัดความอยากตรงนี้เสียทำยังไง
0: คร
1: ับ ทำยังไงวิธีการพระพุทธเจ้าให้แนวไว้แล้วเนาะว่าพอเราเสพข่าวสารไม่ว่าจะเดินไปเจอเพื่อนคุยกันหรือจะถ่ายจากโซเชียลมีเดียหรือจะดูจากทีวีใดๆก็ตามเนาะพอเราเสพสื่อข่าวสารเห็นภาพด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกใดๆก็แล้วแต่พอเราประมวลผลเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการสำรวมระวังแล้วคำว่าสำรวมระวังหมายถึง2อย่างมอง2มุมคือมุมที่โดยเฉพาะจอดโดยรวมกันแล้วกันโดยรวมกว้างๆอันนี้ท่านใช้คำว่านิมิตเนื่องว่าพอเราดูโดยรวมกว้างๆยกตัวอย่างเช่นรถคันหนึ่งเราเห็นรถคันหนึ่งเนี่ยนะดูโดยรวมโอเครูปทรงอะไรต่างมันสวยดีสวยหรือไม่สวยอันนี้คือโดยรวมหรือสุภาพสุบรุษสุภาพสตรีคนหนึ่งดูโดยรวมๆโอเคหุ่นแบบนี้หน้าตาแบบนี้โอเคสวยหรือหล่ออย่างนี้โดยรวมนี่ก็เรียกว่าโดยนิมิตกับโดยอนุพยัญชนะโดยอนุพยัญชนะนี่คือดูโดยเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆในเช่นผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้โอ้เขาโครงหน้าเขาเป็นอย่างนี้เล็บเขาเป็นอย่างนี้มือเขาเป็นอย่างนี้แขนเขาเป็นอย่างนี้ผิวหนังเขาเป็นอย่างนี้ดูแยกเป็นส่วนๆเนี่ยเรียกโดยอนุพยัญชนะไม่ว่าจะดูโดยรวมหรือดูโดยแยกเป็นส่วนๆอย่าให้บาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นว่างามหรือไม่งาม งามเนี่ยก็คือจะเกิดความอยากไม่งามคือแบบขยักขยงเกลียดชังก็จะเกิดความไม่อยากอยากหรือไม่อยากนี่เหมือนกันนะคุณสมบูรณ์นะ
0: คร
1: ับเหมือนกันตรงที่ว่าไม่อยากคืออยากที่จะไม่ได้เนาะอยากที่จะไม่ได้อย่างนั้นคือขยักขยงนั่นคือไม่อยาก
0: ไม่อยากมีไม่อยากเป็น
1: ใช่ใช
0: ่สิ่งที่ไม่ดีอะเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: ใช่ใช่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นพอเราตั้งกาดเอาไว้เนี่ยตั้งกาดไว้ตั้งแต่ตาตั้งแต่หูเลยแต่วิธีตั้งกาดคือทั้งข้างล่างข้างบนข้างล่างคือโดยอนุพยัญชนะข้างบนคือโดยนิมิตรวมทั้งหมดว่าไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นกับเราได้ว่าเราอยากหรือไม่อยากพอเราตั้งการไว้ทั้งตาหูจมูกลิ้นและกายอันนี้จะทำให้เราพอเห็นสิ่งใดๆทางโซเชียลมีเดียแล้วเราก็จะไม่ต้องมาเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบมาทีหลังความอยากแต่ประเด็นมันคือพอเราทำไปเรื่อยๆไอ้การที่เราตั้งไว้ความระมัดระวังที่เราตั้งไว้บางทีมันหลุดเข้าใจไหมมันหลุดนี่คือคุณเพลินไปตามสิ่งแวดล้อมแล้วไงมันตกกาตกเพราะนั้นเราจึงต้องมีความระมัดระวังในการที่ว่าเราจะเล่นโซเชียลมีเดียก็ตามเราก็ไม่ควรจะนานเกินไปเพราะถ้านานไปแล้วมันจะเริ่มเพลินพอเราเริ่มเพลินเราจะเผลอเราก็จะลืมการเราก็จะตกพอการตกปุ๊บพอเราเขาพรีเซนต์เรื่องอื่นมาเงี้ยโซเชียลมีเดียเงี้ยมันถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆอาจารย์เคยดูนี่นะเรียกว่า YouTube Short อ่ะคุณสมบูรณ์YouTube Short คือเหมือนวิดีโอสั้นๆของ Facebook Reel อย่างเงี้ยนะถ่ายไปเอ้าชั่วโมงนึงผ่านไปเอ้ยทำไมมันออกแบบมาให้เราเพลินไงออกแบบมาอันนี้แล้วก็อันนี้ต่อแล้วอันนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆมันพอเพลินปุ๊บการเราจะตกการเราตกปุ๊บเราจะเผลอสติปุ๊บคราวนี้มันมีคลิปอะไรมาปุ๊บขายของอ่ะคราวนี้อ่ะโอ้ยอยากได้บ้างซึ่งของบางทีบางคนซื้อมานะไม่เคยแบบเปิดกล่องแล้วก็ใช้ครั้งเดียวแล้วก็เก็บไว้อย่างนั้นฮะดูโดยเฉพาะยิ่งพวกดูอะไรเขาเรียกไลฟ์ขายของนะแล้วก็เอฟของอ่ะนี่แหละมันทำให้เรากาดตกแล้วพอเราเพลินไปกาดตกปุ๊บเราก็ซื้อของเลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังในข้อที่ว่าอย่าให้เพลินจะไม่เพลินได้ก็ต้องมีการจำกัดเรื่องเวลาในการดูสิ่งเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองเช่นกัน
0: ครับพระอาจารย์ครับเรื่องของหลักธรรมสำหรับผู้ที่เกษียณอายุล่ะครับเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายนะครับสำหรับการทำงานสำหรับผู้ที่มีอายุราชการเนี่ยในปีนี้นะฮะก็นี่ก็คงได้พักผ่อนเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วนะครับบางคนเวลาได้หยุดอยู่บ้านหรือไม่ได้ทำงานเดิมที่ตนเองทำอยู่เนี่ยมันก็จะรู้สึกแปลกๆพระอาจารย
1: ์
0: ร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กเหงารู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งมั่งจากเดิมเนี่ยมีลูกมีหลานอยู่ที่บ้านสมัยก่อนแล้วนะฮะแต่พอไปทำงานปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็ถูกตัดกลับไปแต่พอหยุดทำงานปุ๊บลูกหลานก็ไม่อยู่ที่บ้านแล้วเพราะต่างคนก็ต่างออกไปทำงานก็อยู่ที่บ้านคนเดียวคราวนี้เริ่มเหงาแล้วพระอาจารย
1: ์
0: มันเริ่มฟุ้งซ่านไม่มีอะไรจะทำมองกำแพงหมดไปวันพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกหัวใจยังเต้นอยู่ก็ยังอยู่ต่อไป มีแนวทางในการที่จะสร้างความสุขกับวันเวลาที่มันผ่านไปไหมฮะเพราะบางคนก็บอกว่าเวลาผ่านไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกชีวิตก็หมดไปวันพระอาจารย
1: ์เจริญวันดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยดีนะคุณสมพรเพราะว่าเราได้รับแสงแดดเนาะแล้วก็

0: แนวเปลี่ยนวิธีการเพราะฉะนั้นพอเรามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็เลยแบบว่าอาจจะแบบไม่คุ้นเคยแล้วก็เลยแบบอาจจะทำยังไงล่ะโดยยิ่งพอเปลี่ยนจากไม่มีงานมีงานมาเป็นไม่มีงานเนี่ยมันโบ๋ไปเลยมันไม่ใช่ว่าไปทำงานอื่นแล้วเราจะทำยังไงในที่นี้คุณสมบัติเราก็ต้องมีงานอะไรก็ตามที่เราจะทำได้คำว่ามีงานก็คือจริงๆเราไม่ได้ตกงานเหมือนกับการเกษียณเนี่ยนะมันก็บางคนจะคิดว่าตกงานแต่จริงๆเรามีช่องว่างโอกาสว่างแล้วแต่เพราะว่าโอกาสตรงนี้หมายถึงอะไรหมายความว่าในตอนที่เราทำงานเราก็ต้องไปนั่นไปนี่ไปตรวจราชการเดินทางทำงานไปจัดรายการอย่างเงี้ยนะแต่พอเราเปลี่ยนงานปุ๊บเฮ้ยเราว่างเลยนะคำว่าว่างเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าโอกาสว่างโอกาสว่างโอกาสเกิดขึ้นแล้วนะโอกาสในที่นี้คือที่เราจะสามารถใช้ทำอะไรได้ที่เป็นกุศลและทำได้เพราะเมื่อก่อนนะเราจะไม่มีโอกาสคำว่าไม่มีโอกาสก็คือมันไม่มีช่องเลยเช่นคุณจะทำไปทำอะไรส่วนตัวเงี้ยนะ เดี๋ยวต้องลาโอ๊ยลาไม่ได้โอ๊ยติดงานโอ๊ยรอเสาร์อาทิตย์โอ๊ยรอหมดปีงบประมาณมันไม่มีโอกาสแต่พอเราเกษียณปุ๊บโอกาสเราเปิดแล้วก็จะคำว่าโอกาสว่างโอกาสทำอะไรโอ้เมื่อก่อนไม่ได้ทำอะไรก็ถ้าเมื่อก่อนไม่ได้ทำอะไรตอนนี้เนี่ยโอกาสมาแล้วเรามองอย่างนี้ก่อนนะเมื่อก่อนฉันติดอะไรนะเวลาที่ฉันแบบว่าอยู่ราชการแล้วฉันอันนี้ก็ไปไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้เพราะอะไรติดราชการตอนนี้คุณไม่ติดราชการแล้วคุณมีอะไรได้บ้างเอาสิ่งนั้นน่ะมาลิสต์ดูนะเช่นบางคนเคยอยากจะชวนไปปฏิบัติธรรมฉันไปไม่ได้ฉันติดราชการตอนนี้เรามีโอกาสทำสิ่งนั้นแล้วบางคนจะเคยชวนถูกชวนไปเที่ยวไปเที่ยวสังเวชนีสถาน4หรือไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดเมื่อก่อนไปไม่ได้เลยตอนนี้คุณมีโอกาสนั้นแล้วโอเคไหมโอกาสเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นพอโอกาสเกิดขึ้นแล้วเป็นโอกาสว่างแล้วเราทำเลยหนังงานเรามีเยอะเลยตอนนี้บางคนก็จะเรียกเป็นบักเก็ตลิสต์นะคุณสมบูรณ์ก็ได้ยินไหมบักเก็ตลิสต์นะคือลิสต์รายการที่ฉันยังไม่ได้เคยทำอยากจะทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำไม่ได้มีบักเก็ตลิสต์เราเอามาทำบางคนไม่เคยทำศิลปะบางคนไม่เคยทำสวนเอามาทำบางคนไม่เคยไปปฏิบัติธรรมไม่เคยเดินทางไกลเอามาทำไม่เคยแบบไปปีนเขาไปอะไรเราเอามาทำดูอย่างเงี้ยเพราะยังเป็นช่วงเวลาที่เราก็ยังมีกำลังอยู่แล้วพอเรามีบักเก็ตลิสต์มีอะไรที่เป็นโอกาสว่างละที่เราจะมาทำได้เราเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำเพราะนั้นเรามีงานแน่นอนเราไม่ได้เรียกว่าตกงานเราต้องมีงานทำประเด็นคือเราต้องมีอะไรที่เราจะตั้งอิทธิบาท4ไว้ได้นี่คือหลักธรรมนะหลักธรรมในที่นี้คือคุณเอาอิทธิบาท4มาอิทธิบาท4มันต้องมีจุดที่คุณจะให้อิทธิบาท4เนี่ยไปกอบจุดในที่นี้คืองานนั่นแหละที่เราจะทำไม่ว่าจะเป็นงานบ้านธุรกิจใหม่เดินทางท่องเที่ยวหรือเป็นบักเก็ตลิสต์หรือเป็นอะไรก็ตามที่เราต้องทำเราตั้งงานนั้นไว้แล้วเอาอิทธิบาท4เข้าไปจับเอาอิทธิบาท4เข้าไปจับฉันทวิริยะจิตตวิมังสาพอเราเอาอิทธิบาท4เข้าไปจับเนี่ยเรามีงานปุ๊บเนี่ยเราจะมีความมุ่งหมายของการมีชีวิตอยู่แต่ก็มี purpose ของการมีชีวิตอยู่แต่มันจะไม่ใช่แบบว่าสังกตาไม่รู้จะทำอะไรนอนอยู่บ้านพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็เฉาตายไปไม่เป็นอย่างนั้นละเพราะอะไรเพราะคุณมีงานที่คุณจะต้องทำนั่นที่เราจะตั้งอิทธิบาท4ไว้และมีจุดที่จะให้มีหลักของชีวิตและมี purpose ขึ้นมาแล้วนี่เราต้องตั้งไว้อย่างนี้เลยซึ่งบางคนก็ไปเป็นอะไรอ่ะจิตอาสาทำนั่นนี่ช่วยเหลือประชาชนไม่คิดมูลค่าอย่างเงี้ยนะบางคนก็ไปทำเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอื่นที่ฉันอยากจะทำไว้แล้วอย่างเงี้ยนะบางคนก็ไปเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพบางคนก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางคนก็ไปปฏิบัติธรรมได้หลายอย่างเราต้องมีจุดที่ให้มีอิทธิบาท4ไปก่อนและชีวิตเราจะยืนยาวต่อไปได้มีความมุ่งหวังมีความมุ่งหมายในชีวิตและมี purpose มีจุดที่จะให้เรา busy ให้เราทำอยู่ได้ตลอดนั่นเองเดี๋ยวบัด
1: ต้องหาอะไรทำใช่ไหมพระอาจารย์แล้วก็เป็นอะไรที่เรามีประโยชน์คือต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตแบบนั้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็มีความหวังด้วยฮะเพราะว่าคนเราถ้าอยู่อย่างไม่มีเป้าหมายไม่มีความหวังนี่แต่ชีวิตมันขาดสีสันหรือบางทีมันอยู่ตังกตายจริงนะพระอาจารย์
0: ใช่ไอ้เป้าหมายความมุ่งหวังตัวนี้ก็จะมาจากฉันทาที่เราตั้งเอาไว้ในงานที่เราพูดถึงโอกาสว่างตอนนี้มาแล้วเนี่ยถึงเรียกว่ามันดีตรงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะบอกเฮ้ยไม่มีเวลาไม่มีเวลาจริงๆทุกคนมีเวลาเท่ากันนะวันละ24

0: โมงเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าคุณจะจัดสรรใช้ไปอะไรเมื่อก่อนด้วยหน้าที่ราชการฉันก็ต้องจัดสรรดิในการที่จะไปปฏิบัติราชการในปฏิบัติงานไปทำงานบริษัทฉันต้องจัดสรรอย่างนี้แต่ตอนนี้เราจัดสรรตามเราได้แล้วไม่ต้องมาผู้บังคับบัญชาอะไรไม่มีฉันบัญชาการชีวิตฉันเองโอกาสว่างเรามาแล้วเราได้เวลาเท่ากันกับตอนที่เรายังทำราชการอยู่เวลาเท่ากันแล้วก็เท่ากับคนอื่นๆด้วยเท่ากับเด็กจบใหม่ด้วยเท่ากับเด็กที่เกิดวันนี้ด้วยเท่ากับคนที่ปฏิบัติราชการอยู่ด้วยมีเวลาเท่ากันแต่ตอนนี้เรามีความสามารถที่จะเลือกว่าในเวลานั้นเราจะทำอะไรแล้วโอกาสว่างนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยในการที่จะพอเหลือเวลาน้อยคุณต้องยิ่งทำความดีให้มากพอเหลือเวลาน้อยนะเพราะเวลาเรางวดเข้าทุกวันทุกวันเนี่ย60แล้วมันก็ต่อไปก็70ไงใช่ป่ะมันจะไม่ใช่ว่า60แล้วต่อมา40ไม่ใช่แล้ววัน60ต่อไปก็70 80ไม่รู้จะจบตรงไหนแต่ว่าในเวลาที่เหลือเท่านี้วันหนึ่งได้เท่ากันเราต้องทำอะไรที่ยิ่งมีประโยชน์ให้มันมากนะซึ่งสิ่งที่พระอาจารย์คิดว่าเราทำคือจริงๆมันทำได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงดูหลานหรือถ้าอยู่คนเดียวเราจะไปทำธุรกิจอะไรก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่กุศลถ้าเราตั้งอิทธิบาท4ไว้เนี่ยกุศลธรรมเกิดตลอดกุศลธรรมเกิดตลอดแล้วคือไม่ใช่ว่าจำเป็นว่าต้องมุ่งเข้าวัดนั่งสมาธิอย่างเดียวอ่ะนั่นก็เป็นรูปแบบไงเป็นรูปแบ
1: บ
0: แต่เราปฏิบัติแบบไม่เป็นรูปแบบก็ได้เพราะฉะนั้นพอโอกาสว่างมาเราบัญชาการชีวิตกับตัวเราเองได้เรากำหนดสิ่งที่เราจะทำไว้เอาอิทธิบาท4เข้าใส่แล้วชีวิตเนี่ยจะมีคุณค่าทันทีแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมในตัวด้วยทำให้ชีวิตของเรายืนยาวไปด้วยแต่โอกาสก็มาถึงแล้วนั่นเองเช่นบาง
1: ครับเพราะบางคนบอกว่าตอนทำงานจริงๆบางคนทำงานอยากจะหยุดพักนะพระอาจารย์แต่พอเสียแล้วหยุดพักได้สักพักแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทำงาน
0: เออมันเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เป็นเพราะอะไรพระอาจารย์คือนี่จริงๆคือในระบบราชการเนี่ยคนอายุประมาณ40-50หรือใกล้ๆจะเกษียณเนี่ยนั่งนับรอนะเมื่อไหร่โอ้ยเมื่อไหร่จะเกษียณเมื่อไหร่จะได้พักแต่พอหยุดเกษียณได้พักปุ๊บผ่านไปประมาณสักไม่ถึงครึ่งปีพระอาจารย
0: ์
1: กลับมาอีกแล้วกล
0: ับ
1: มาเลยผมบอกอย
0: ู
1: ่บ้านแล้วเหงาเออบางทีบางคนเนี่ยจัดรายการที่สวทเนี่ยนะฮะเออตอนทำงานเนี่ยก่อนเกษียณก็คือแบบโอ้ยพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่อยากทำแล้วพอนั่นแหละเกษียณไปสักปีนึงนะผมก็มาเจอท่านอีกท่านก็บอกนี่มาจัดรายการน่ะจัดรายการให้ฟรีเลยเออเพราะอยู่บ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรทำ
0: อ
1: ยู่บ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรทำอยู่แล้วเหงามาจัดรายการดีกว่ามีแบบนี้เหมือนกันว่าจะ
0: ใช่คือลักษณะนี้เป็นลักษณะที่การเราใช้ความเพียรไงก็จะสมมติคุณจะตั้งงานนี้เอาไว้แล้วฉันท้าวิริยะจิตตายงสายไอ้ตรงวิริยะความเพียรที่เราตั้งไว้กับงานเนี่ยถ้าคุณพยายามมากเกินไปใช้ความเพียรมากเกินไปมันต้องเป็นอย่างนี้สิมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราจะเหนื่อยเขาเรียกว่ามันจะตึงเกินไปตึงเกินไปก็จะทำให้เกิดความเครียดก็จะทำให้เกิดความแบบโอ้ยไม่อยากทำละมันจะตึงเกินไปนี่คือลักษณะที่ตึงเกินไปแต่พอเราหย่อนเกินไปมันก็เลยไม่อยากทำอีกเพราะว่ามันว่าทำไม่รู้จะทำอะไรคือมันไม่ถ้าไม่มีจุดตั้งเลยนะอย่างเช่นเกษียณไปแล้วไม่มีจุดที่จะให้อิทธิบาทสีเข้าไปก่อนเลยความเพียรก็มันไม่มีที่ก่อนมันก็หย่อนเหมือนไฟที่มันจะดับจะมอดลงแต่เวลาที่เราความเพียรมากเกินไปไฟมันก็เร่งเกินไปมันก็เลยเผาผลาญมากเครียดต่อไปอีกก็เลยอยากจะหยุดมันก็ถึงที่มันจะขาดอย่างเงี้ยมันก็จะต้องหยุดพอหย่อนเกินไปมันก็เลยไม่อยากทำมันก็เลยแบบไม่ไหวแล้วต้องหาอะไรทำเพราะฉะนั้นจุดนี้คือการปรับความเพียรให้สมดุลซึ่งพอคนที่เกษียณไปแล้วอ่ะคุณทุกคนก็จะหมายว่าเขาก็ผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวไอ้การปรับจิตปรับใจตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอินทรีย์เขาจะมีความแก่กล้ามีความแก่กล้าในการที่จะปรับให้มันดีได้นะแต่เปรียบเทียบกับเวลาที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะบางทีด้วยประสบการณ์การทำงานการเห็นโลกอะไรต่างอาจจะปรับได้ไม่สมดุลเท่าไหร่มันก็จะตึงไปบ้างหย่อนไปบ้างแต่พอเราอายุมากขึ้นอินทรีย์ของเราหมายถึงประสบการณ์ที่เราผ่านมาการเห็นโลกมาการติดต่อผู้คนเราก็เลยทำให้พอที่จะปรับให้มันสมดุลได้แต่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของการปรับความเปลี่ยนเท่านั้นเองเราให้แบบว่าไม่ตึงเกินไปถ้ามันตึงเกินไปเริ่มเครียดเราก็ผ่อนลงมาแต่ถ้ามันหย่อนเกินไปเริ่มเบื่อเราก็เร่งมันขึ้นแล้วในงานใดๆก็แล้วแต่ที่เราทำไม่ว่าจะแบบทำอาหารธรรมดาให้ครอบครัวรับประทานมาละ2-3 มื้อหรือเดินทางท่องเที่ยวหรืองานราชการได้หมดเลยได้หมดเลย เราสามารถปรับความเปลี่ยนให้สมดุลได้นั่นเองใช่ไหม
1: ครับแล้วก็เรื่องของความสุขเขาบอกว่าความสุขซื้อไม่ได้นะครับแต่สุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีนะฮะกล่าวคือความสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบในจิตใจของเราไม่ใช่การสะสมสิ่งของนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกชอบสะสมสิ่งของผมก็ชอบสะสมสิ่งของพระอาจารย์มีของสะสมอะไรพระเครื่องนาฬิกาโอ้เต็มไปหมดพอทำไปทำมามันอยู่ระยะหนึ่งนะครับอาจารย์ปรากฏว่ามันเริ่มโปร่งแล้วรู้สึกว่าเราเริ่มมีเยอะไปแล้วแล้วก็รู้สึกเงินมันเริ่มไปจมแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วอยากจะไม่อยากเก็บเอาไว้แล้วอยากจะขายก็ขายไม่ได้อาจารย
0: ์
1: ปัญหาก็เริ่มคือถ้าเราไม่รู้จักถ้าเราไม่สะสมอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางที่มันถูกนักแต่สะสมเยอะเกินไปก็ไม่ดีเพราะเราก็จะมีภาระว่าเราต้องเก็บมันดีๆนะเดี๋ยวคนจะขโมยนะหรือบางที
0: ทิ้งไปดิ
1: คือใช่เรื่องนะพระอาจารย
0: ์
1: ไม่สะสมซะเลยอันนี้ที่สุดถ้าไม่มีมันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ไม่มีบ้านไม่มีอะไรมันก็ทุกข์ไงพระอาจารย์แต่ถ้าเกิดเรามีหลายหลังเรามีรถหลายคันนี่ก็ทุกข์เหมือนกันนะพระอาจารย์ไม่ใช่ไม่ทุกข์ไง
0: ก็จุดนี้เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้สำหรับผู้ครองเรือนด้วยนะว่าถ้าของเก่ามันยังมีอยู่แล้วคุณไม่ได้กำจัดของเก่าออกไปแล้วคุณก็ซื้อของใหม่มาเนี่ยมันจะรกมันจะอยู่ไม่ได้มันจะแบบว่ามากเกินไปอันนี้คือเตือนไว้ในส่วนของสกุลที่จะตั้งอยู่ได้นานหรือไม่ตั้งอยู่ได้นานนะถ้าจะตั้งอยู่ไม่ได้นานเนี่ยของเสียหายไปไม่ได้สนใจซื้อแต่ของใหม่เข้าอันนี้ก็จะทำให้มันเสื่อมไปได้คือก็มีแต่ของเก่าเสียแล้วคุณไม่ซ่อมไม่จัดการมันไม่ได้ถ้าของเก่ายังมีอยู่แล้วคุณไม่ได้สละออกไปแล้วคุณซื้อของใหม่มามันยิ่งแบบสะสมมากขึ้นก็มีปัญหาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีจุดที่ว่าเราต้องกำจัดของเก่าออกไปบ้างแล้วของใหม่คุณอย่าเพิ่งซื้อถ้ายังมีของเก่าอยู่ใช้ไปก่อนอันนี้คือหลักการอันนี้ท่านเตือนไปแล้วในความเป็นผู้ครองเรือนว่าสกุลของเราเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นานหรือไม่ได้อยู่นานที่ประเด็นที่คุณจงพลยกตะเกียบว่าเงินก็อย่าสะสมเอ๊ะแต่ไม่สะสมก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้าง
1: ของก็ต้องมี
0: ของก็ต้องมีเพราะฉะนั้นมันจุดสมดุลตรงนี้จะอยู่ที่ไหนมันต้องอยู่ที่ว่าทุกๆเดือนหรือทุกๆปีเนี่ยเราต้องมีการกำจัดออกของไหนที่เราไม่ได้ใช้1ปี2ปีแล้วเคลียร์ออกแล้วเคลียร์ออกเนี่ยก็คือแบบไปบริจาคบ้างขายต่อบ้างหรือไปทำการกุศลบ้างหรือให้ใครอื่นที่เขาจะได้ประโยชน์บ้างเราต้องเคลียร์ออกเพราะว่าถ้าเราไม่เคลียร์ออกเราจะกลายเป็นคนติดถิ่นที่อยู่ติดถิ่นที่อยู่เนี่ยมันก็มีปัญหาคือเหมือนอย่างพระสงฆ์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าคือไม่ให้ติดที่อยู่เดี๋ยวไม่ให้ติดที่อยู่เนี่ยหมายความว่าถ้าคุณอยู่นานๆแล้วคุณจะติดที่อยู่เดี๋ยวจะมีของเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดของออกไปเราต้องกำจัดของที่เรามีต้องกำจัดออกตอนที่เรามีอยู่นี่แหละก็เพราะถ้าเราไม่กำจัดออกไปนะคุณสมบูรณ์พอเราตายไปแล้วอ่ะอย่างวัดเนี่ยกุฏิที่เราอยู่เนี่ยถ้าเราตายไปแล้วนะสมมติพระอาจารย์ไม่อยู่ก็มีคนอื่นมาอยู่แทนก็จะมีคนอื่นมาอยู่แทนเพราะนั้นของพวกนี้ทำไงอ่ะเขาไม่ได้จะเอาไปใช้มันก็ต้องทิ้งอยู่ดีของที่เรามีมันต้องทิ้งอยู่ดีทีนี้ไอ้สำหรับโยมอ่ะสำหรับโยมก็คืออาจจะเป็นลูกเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราชเราอาจจะคนที่เรารู้จักไงแต่ถ้าในแวดวงของพระเนี่ย

0: ในการดำเนินชีวิตนะครับหลักธรรมที่พระมหาไพบูลย์นะครับท่านได้แนะนำเอาไว้นะครับก็น่าจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุม IMF อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี
6: ้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่าได้กำชับทุกหน่วยทำความเข้าใจแผนปฏิบัติงานและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเน้นรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศพร้อมจัดการจราจรรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถตามแผนเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางตำรวจนครบาลจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้ารวมทั้งยังสั่งเฝ้าระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีและการชุมนุมพร้อมประสานทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าตำรวจมีความพร้อมเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคตะวันออก3จังหวัดช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครอบคลุม
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดจึงกำชับให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว รวมทั้งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในภาคใต้พร้อมเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ค่ะพบกันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะเช้านี้พบกับจีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
2: ค่ะน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
1: รวมถึงทีมงานของเรานะคะช่างเทคนิคของเราวันนี้ค่ะพี่สุวิทย์สมนัสนะคะแล้วก็ช่างเทคนิคช่าง Facebook Live ของเรานะคะทีมงาน New Media ของเรากันด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไม่ว่าจะฟังอยู่จากทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะรวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจข่าวยามเช้าค่ะ
2: ค่ะหลังจากที่น้องส้มไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเราก็เพิ่ง
1: จัดคู่กัน
2: ครั้งแรก
1: นะคะ
2: หลังจากเรา2วันนะวันนี้พรุ่งนี้นะคะช่วงที่กรุงเทพมหานครยังอยู่ในช่วงของ work from home แล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งเริ่มวันนี้วันแรกนะคะ12ถึง18ตุลาคม2569ไทยมีความพร้อมมากแล้วก็ดูจากบรรยากาศที่มีการลงไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยโอ้โหแบบคึกคักกันเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะก็มีหลายกิจกรรมในวันนี้นะซึ่งแล้วก็ต้องคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยู่กรุงเทพมหานครก่อนจะไปทำงานซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เขาขอให้ขอความร่วมมือเป็น work from home แต่เราอาจจะไม่ได้ work เพราะว่าเราจะต้องมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังนะแต่คุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะ work from home ก็อาจจะไม่ได้มาเดินทางนะคะแต่ส่วนใครที่อาจจะยังมีความจำเป็นต้องเดินทางอยู่อยากจะให้เช็คเส้นทางนิดนึงนะคะว่าการจราจรเป็นอย่างไรเดินทางสัญจรได้ปกติหรือไม่ด้วย
2: เดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันแล้วก็แน่นอนละค่ะเรื่องของดินฟ้าอากาศหลายท่านก็บอกว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยฝนไม่ตกมา 2-3 วันตกก็ปล่อยนิดนึงก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะรัฐบาลก็ยังคงเตือนให้เฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากใน15จังหวัดแล้วก็ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาเมื่อตอนตี5เป็นฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ13ตุลาคม2569ซึ่งในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะที่กรมอุตุเตือนก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะก็ระมัดระวังกันล่าสุดนะคะรัฐบาลโดยทางด้านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกสะสมแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่15จังหวัด29อำเภอให้เฝ้าระวังสถานการณ์นะคะซึ่งก็มีรวมๆแล้ว3ภูมิภาคนะคะน้องส้ม
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะภาคเหนือ3จังหวัดคือตากอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานค่ะส่วนภาคกลางมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยส่วนภาคใต้10จังหวัดค่ะมีทั้งกระบี่อำเภอเขาพนมคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรค่ะที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปิดและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลและควนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาอำเภอบานาสตาและทานโตนอกจากนี้ก็มีการเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาก็ระบุว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนเชิงเขาและพื้นที่ลาดชันค่ะติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด ้ถ้าหากพบสัญญาณผิดปกติอย่างเช่นฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเปลี่ยนสีหรือเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วหรือมีดินไหลจากพื้นที่ลาดชันก็ขอให้รีบออกจากพื้นที่อันตรายนะคะไปยังจุดปลอดภัยทันทีโดยรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะน้องส้ม
1: ค่ะไปที่จังหวัดทางเพชรบุรีบ้างนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะก็ไปลงพื้นที่ที่นี่กันนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางนายนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะท่านไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อประชุมร่วมกับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะทำงานที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อทำการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมไปถึงสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่ประชุมมีการรายงานถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำเพชรบุรีเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรและพื้นที่เกษตรกรรมนะคะโดยคณะทำงานมีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดว่าทางเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำกักเก็บเต็มความจุซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีในการสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงทั้งนี้ค่ะเพื่อปรับสมดุลและลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างทางเขื่อนมีการตัดสินใจปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมนะคะที่เคยระบายอยู่ที่ประมาณ80ถึง85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยการปรับลดลงนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อเปิดทางให้พื้นที่ด้านล่างและเขตเทศบาลเมืองสามารถระบายน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ลงไปในแม่น้ำเพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้เกิดปริมาณนั้นสะสมมากเกินไปโดยสำหรับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมานั้นทางที่ประชุมมีการรายงานด้วยนะคะว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังบริเวณขอบตลิ่งหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังสามารถบริหารจัดการและระบายน้ำออกได้ทันในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและยังไม่ถึงขั้นล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลักมีเพียงพื้นที่ริมน้ำบางจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากเล็กน้อยเท่านั้นค่ะโดยการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานในครั้งนี้นอกจากจะช่วยป้องกันอุทกภัยในเขตเมืองแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เกษตรกรนั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีได้ทันตามรอบระยะเวลาโดยไม่ได้รับความเสียหายได้ค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ค่ะท่านก็ลงพื้นที่กำแพงเพชรนะคะไปที่โรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรไปรับฟังปัญหาเกษตรกรแล้วก็ติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีนายอภินันท์จ่าพันดุงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่4รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะคะซึ่งท่านรองนายกก็ระบุว่าการบริหารจัดการน้ำในตำบลมหาชัยอำเภอไซงามเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะโดยต้องจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรับมือทั้งน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งด้วยลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรพร้อมสร้างโอกาสเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ในขณะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่หลายจังหวัดเมื่อวานนี้นะคะทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะก็ไปตรวจเยี่ยมทั้ง2จังหวัดแล้วก็รับฟังคณะประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำนะคะไปรับฟังสถานการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงการอพยพและการให้ความช่วยเหลือค่ะโดยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งตอนนี้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะขณะที่วันนี้ก็เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรต่อนะคะหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีเริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้เตรียมคืนพื้นที่แล้วจะกลับมาเปิดบริการในวันนี้ก่อนจะเปิดแบบเต็มรูปแบบวันที่16ตุลาคมนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะใครที่อยากจะไปโรงพยาบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยอยากจะให้โทรศัพท์เข้าไปสอบถามสักนิดว่ามีการเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบหรือไม่หรืออย่างน้อยแผนกที่ท่านกำลังจะเข้าไปรับบริการนั้นเปิดให้บริการหรือไม่ด้วยค่ะ
2: ค่ะซึ่งท่านก็รวมกับอีก2รัฐมนตรีช่วยนะคะเมื่อวานก็เรียกว่า3รัฐมนตรีจับมือกันลงพื้นที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีทั้งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรี ีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะก็ลงกันไปนะคะเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ผนึกกำลังดูแลหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือพูดถึงความช่วยเหลือค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ออมสินมีการเปิดเผยยอดโอนเงินเยียวยาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการสรุปตอนทุ่มครึ่งค่ะน้องส้มคุณผู้ฟังเรียกว่าสำเร็จไปแล้วนะคะโอนไปแล้วเนี่ย 110,000 กว่าครัวเรือนเป็นเงินกว่า900กว่าล้านบาทโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร 3,492 ครัวเรือนค่ะซึ่งทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเปิดเผยว่ามีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่ง11ตุลาคม2569โอนสำเร็จ 111,004 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า917ล้านกว่าบาทนะคะครอบคลุมพื้นที่35จังหวัดซึ่งทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานถึงแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะคะปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินก็ยังคงส่งข้อมูลแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยออมสินได้ทำการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จ 111,004 ครัวเรือนเป็นเงิน917ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 3,492 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า222กว่าล้านบาทสำหรับบางท่านที่ธนาคารโอนไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ได้ตรวจแล้วก็พบว่าผู้ประสบภัยไม่ได้ผูกบัตรประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์นะคะจึงได้ประสานไปยังจังหวัดแล้วก็สำนักงานเขตให้ตรวจสอบแล้วก็แจ้งประชาชนเพื่อจะได้ดำเนินการให้ครบเพื่อจะได้สามารถรับเงินเยียวยาได้โดยเร็วค่ะ
1: ในเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูนะคะก็มาพร้อมกับการเก็บเคลียร์พื้นที่หลังจากน้ำท่วมด้วยนะคะทางกรุงเทพมหานครเองค่ะมีการเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่สะอาดปลอดภัยภายใน3วันค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนายชันชาติสิทธิพันธ์นะคะท่านไปลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และการทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะโดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นฟูกรุงนะคะโดยแบ่งพื้นที่แบ่งโซนออกไปนะคะแล้วก็แบ่งตรงถนนสายหลักเป็นพื้นที่โซนๆออกไปด้วยค่ะพร้อมกับมอบหมาย12เขตบัดดี้นะคะได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนนะคะแล้วก็ลาดกระบังให้เข้ามาร่วมสนับสนุนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางท่านเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะจากกรุงเทพมหานครก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่มารวมกันกว่า 1,400 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างค่ะสำหรับยอดสะสมการจัดเก็บขยะตั้งแต่วันที่30กันยามาจนถึงวันที่10ตุลาคมนะคะสามารถจัดเก็บขยะได้ประมาณวันละ 1,300 ตันนะคะไม่น้อยเลยทีเดียวโดยใช้ระบบชักลากขยะจากซอยแคบมารวมกันยังจุดพักขยะค่ะก่อนที่จะใช้รถคีบยกขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปกำจัดตามกระบวนการค่ะขณะที่ยอดจัดเก็บขยะตกค้างในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วกรุงเทพตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7,700 ตันค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ทางเข้าที่มาจากกาญจนบุรีบางท่านไปราชบุรีไปเพชรบุรีนะคะเจอสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะแถวแยกวังสารพีเมืองการน้ำท่วมค่ะท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าวริษฐาสงวนเสริมศรีเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามน้ำท่วมขังสั่งการเร่งระบายน้ำแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางการจราจรด้วยนะคะหลายท่านเนี่ยโอ้โหแบบดูจากข่าวดูจากที่ทางโซเชียลแล้วน้ำสูงทีเดียวนะคะขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะหลังปริมาณน้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงค่ะส่วนทางด้าน นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานท่านก็ลงพื้นที่ปัตตานีด้วยนะคะติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ผนึกกำลังเครือข่ายอาสากู้ภัยชายแดนใต้เพื่อประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะส่วนเรื่องของการติดตามสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ผู้ประสบภัยเดี๋ยววันนี้ค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กำกับและติดตามปฏิบัติราชการในภูมิภาควันนี้ท่านจะลงพื้นที
1: ่
2: ปราจีนบุรีและนครนายกด้วยนะคะสายๆสัก10 นาฬิกาท่านจะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดแจ้งนะคะที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นสักช่วงบ่ายๆค่ะนะคะก่อนบ่าย2ท่านจะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดประสิทธิเวชอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกด้วยนะคะ
1: ค่ะมาช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้นะคะเรามีการประชุมใหญ่ซึ่งเป็นการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะ12-18 ตุลาคมค่ะโดยเป็นหลังการประชุมระดับโลกครั้งนี้นะคะไทยเราก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกแล้วค่ะมีการเตรียมพร้อมจากหลายภาคส่วนทั้งการประสานความร่วมมือการจัดเตรียมสถานที่และบริการต่างๆตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพมหานครด้วยนะคะว่าเรานั้นพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะหรือว่า IMF World Bank GroupAnnual Meeting 2026นั่นเองค่ะนอกจากความพร้อมในทุกด้านแล้วนะคะก็อยากจะให้ผู้คนไทยทั้งท่านนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยมีข้อควรรู้มาฝากกันสำหรับทุกท่านเลยสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศเลยทีเดียวในการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็จะไปประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมนี้นะคะเชิญชวนอีกครั้งนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนพร้อมกับวางแผนการเดินทางและการใช้พื้นที่ในช่วงการประชุมกันด้วยนะคะโดยทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอนนี้นั้นจะปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็งดรับส่งอาหารและสินค้าจากไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารระหว่างวันที่11-18 ตุลาคมค่ะก่อนจะกลับมาเปิดตามปกติในวันที่19 ตุลาคมนะคะส่วนทางสวนเบญจกิตินะคะซึ่งก็อยู่ข้างเคียงตอนนี้ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะโดยงดใช้ประตูทางเชื่อมระหว่างสวนกับทางศูนย์การประชุมนั่นเองซึ่งก็ขอให้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปใช้สวนเบญจกิติก็ขอให้ใช้ทางเข้าออกทางฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือว่าทางถนนพระราม4แทนนะคะโดยผู้เดินทางผ่านถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีและถนนพระราม4ใกล้ศูนย์การประชุมควรจะเผื่อเวลาไว้ด้วยค่ะศึกษาเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรเส้นนั้นหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า MRT เพื่อช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรค่ะสำหรับหน่วยงานราชการในกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้กำหนดให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือว่า work from home ก่อนในช่วงวันที่12, 14, และ 15 ตุลาคมส่วนวันที่16 ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษอันนี้วงเล็บไว้นะคะว่าเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคุณผู้ฟังทางบ้านที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้วันหยุดนะคะไม่ต้องเสียใจไปก็ร่วมส่งแรงใจให้กับท่านที่จะไปประชุมกันวันนี้ด้วยนะคะส่วนวันที่13 ตุลาคมนั้นเป็นวันหยุดราชการตามปกติค่ะทางนี้ทางนั้นนะคะอันนี้เป็นคำสั่งเฉพาะทางหน่วยงานราชการนะถ้าเป็นทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทางรัฐบาลเนี่ยขอความร่วมมือมานะคะไม่ว่าจะเป็นทางรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนโดยเฉพาะใครที่ทำงานรอบบริเวณศูนย์การประชุมนะคะก็ขอความร่วมมือเลยค่ะให้พิจารณาปรับรูปแบบการทำงานตามความเหมาะสมถ้า work from home ได้ก็จะดีมาก
2: ค่ะใช่แล้วค่ะทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ยืนยันความพร้อมเต็มกำลังนะคะในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในช่วงนี้ท่านกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายค่ะทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วก็แผนปฏิบัติการทุกขั้นตอนนะคะกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศกำชับกำลังพลแต่งกายเรียบร้อยนะคะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากนี้ท่านก็ ยังมีในส่วนของการสั่งการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนผู้นำประเทศให้ไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์การประชุมก็ให้จัดระบบการตรวจให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมหรือว่าแออัดนะคะส่วนการจัดการจราจรในภาพรวมเบื้องต้นยืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอท่านก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรช่วงประชุม IMFแค่ว่าแนะนำให้เลี่ยงรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกแล้วก็มีการกำชับให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะก่อเหตุด้วยน
1: ะคะ
2: รวมถึงเฝ้าระวังกรณีเกิดการชุมนุมห่วงการจัดประชุมด้วยนะคะใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลแล้วก็ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้วก็รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยหรือว่ากอรรปภเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยนะคะนอกจากนี้ทางบชน.เองประชาสัมพันธ์แจ้งข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนคือห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้สถานบริการสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงรับรองนะคะอาคารวันแบงคอกฟอรัมโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญจำนวน22แห่งระยะเวลาก็คือเริ่มตั้งแต่10ตุลาคมถึง20ตุลาคม2569นะคะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนานาประเทศพบเห็นเบาะแสผิดปกติต่างๆแจ้งสายด่วน191191หรือศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรค่ะบก02นะคะ1197 1197ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักสักครู่นะคะแล้วไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวกับคุณบุญมาสีมาศกันนะคะว่าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: ค่ะ
0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่11ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดไปมอบแก่ผู้แทนประชาชนที่ประสบอุทกภัยหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรครับเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยมีครับนายสรณิตสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยข้าราชการและคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชรร่วมให้การต้อนรับและรายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับและในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจพระราชทานความช่วยเหลือท่านองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ราษฎรพร้อมทางเดินทางไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ครับเพื่อจะมอบถุงพระราชทานและมอบแผ่นภาพพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลครับโดยพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับความเดือดร้อนเสมอมาครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมชุดไทยโนเลสคราฟแมนชิปแอนด์Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมนะครับที่ชื่อว่าชุดไทยโนเลสคราฟแมนชิปแอนด์ Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมครับณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับซึ่งนี่นับเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมนะครับที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ของชุดไทยเราสู่เวทีโลกผ่านการถ่ายทอดคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาไทยทั้งด้านของประวัติศาสตร์งานช่างฝีมือชั้นสูงและแนวปฏิบัติการแต่งกายที่สืบทอดจากราชสำนักไทยโดยครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบครับและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูพร้อมการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยครับไม่ว่าจะเป็นการปักสะดึงกรึงไหมซึ่งเป็นศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณและการทอผ้ายกครับโดยอาจารย์

มิใช่เพียงวัตถุทางประวัติศาสตร์เท่านั้นหากแต่นี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตและสามารถจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของชุดไทยครับมาดูกันที่การเตรียมความพร้อมสำหรับอุทกภัยในภาคใต้กันบ้างครับนายกอนุทินประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักย้ำต้องช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตไม่ขาดตกบกพร่องพร้อมกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถจะปฏิบัติตามได้ทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หน้าโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับโดยท่านนายกได้กล่าวนะครับว่าวันนี้เนี่ยมาปฏิบัติภารกิจในการรับเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จังหวัดปัตตานีจึงใช้โอกาสนี้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าตอนนี้ครับหลายจังหวัดนั้นยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกซึ่งก็ครอบคลุมแทบทุกจังหวัดครับในพื้นที่ภาคใต้ครับตั้งแต่ในห่วงเวลานี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยครับจึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมในการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยท่านนายกครับได้สั่งการทั้งหมด7แนวทางในการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ดังนี้ครับ7แนวทางมีอะไรกันบ้างครับ1เลยครับติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดที่เฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ2ครับตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำพร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ3เตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมไปถึงแผนสนับสนุนครับต้องมีการจัดทำและบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง4เลยครับให้ทบทวนจุดอพยพทบทวนศูนย์พักพิงชั่วคราวทบทวนเส้นทางอพยพต่างๆครับการดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือน5ครับกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคต่างๆและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.กระทรวงมหาดไทยครับ6ครับประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเตือนฉุกเฉินและช่องทางในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้มีความชัดเจนครับและ7ครับคือการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและตามความรับผิดชอบทั้งนี้ครับ7แนวทางนี้เพื่อจะบูรณาการการปฏิบัติงานและการประสานงานรวมไปถึงการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำครับแต่จากน้ำท่วมเฝ้าระวังไปกันที่พิธีอุ้มพระดำน้ำนายกอนุทินเป็นประธานพิธีอุ้มพระดำน้ำ2569สืบสารประเพณีคู่เมืองเพชรบูรณ์ต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ 10:20 นาทีณท่าน้ำวัดบวชชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับจังหวัดเพชรบูรณ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่านายกนั้นได้กล่าวเปิดงานครับซึ่งก็ระบุว่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่สืบทอดมายาวนานสะท้อนถึงเรื่องของความศรัทธาเรื่องความสามัคคีและความผูกพันของประชาชนที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชา
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่

เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเพชรบูรณ์ครับอีกทั้งนี่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่ครับโดยได้รับการขึ้นบัญชีนะครับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้ครับนายกชื่นชมพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์การสืบสานและการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยรักษาอัตลักษณ์แล้วนะครับยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนและสำหรับในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครั้งนี้ครับจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้ครับเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่สืบทอดมายาวนานครับกว่า400ปีและจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงของวันแรม15ค่ำเดือน10ตามความเชื่อว่าการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นจะช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชผลทางการเกษตรก็จะอุดมสมบูรณ์ครับและบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นซึ่งประเพณีนี้ก็สะท้อนถึงศรัทธาความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปครับจากเรื่องของประเพณีอันดีมาดูกันที่เรื่องการเฝ้าระวังกันบ้างครับกรมทรัพยากรธรณีเตือน 11-13 ตุลาคมครับเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัด29อำเภอด้านรัฐมนตรีสุชาติกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมช่วยเหลือประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่11ครับถึง13ตุลาคมตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นที่ให้มีการยกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเลยครับพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและมีฝนสะสมสูงเพราะมีการเร่งสื่อสารแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากครับและสำหรับพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ครับระหว่างวันที่11ครับถึงวันที่13ตุลาคมครอบคลุมใน15จังหวัด29อำเภอได้แก่นะครับภาคเหนือมี3จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดตากครับที่บริเวณของอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีที่บริเวณของอำเภอบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรครับที่บริเวณของอำเภอคลองลานภาคกลางครับมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภูมิประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อยส่วนภาคใต้ครับเกือบจะทั้งภาค10จังหวัดครับได้แก่กระบี่ครับที่อำเภอเขาพนมและอำเภอคลองท่อมพังงาครับที่อำเภอเมืองพังงาและอำเภอคูระบุรีอำเภอทับปุดและอำเภอเกาะยาวนครศรีธรรมราชที่อำเภอช้างกลางสุราษฎร์ธานีครับที่อำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอพนมอำเภอวิภาวดีจังหวัดชุมพรนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองที่อำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองครับจังหวัดสตูลครับที่อำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนกาหลงจังหวัดสงขลาครับที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดยะลาครับที่อำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตครับ10จังหวัดภาคใต้ครับโดยครับระบบเฝ้าระวังพื้นที่นั้นอ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าครับและนอกจากนี้ครับยังมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดภาคใต้ครับซึ่งจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงให้มีการติดตามสถานการณ์และตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องครับพร้อมบูรณาการข้อมูลนะครับกับกรมทรัพยากรน้ำกับกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆทุกช่องทาง
เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองล่ะครับจากเรื่องการเตรียมความพร้อมดินโคลนถล่มไปกันที่ความพร้อมของการประชุมระดับโลกกันบ้างครับ IMF ทำกิจกรรมเพื่อสังคมก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับที่จะมีขึ้นวันนี้แหละครับ12ตุลาคมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติทันประภาสพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็ได้ร่วมให้การต้อนรับครับนางคริสตาลีน่าโกเกียว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัวย่อที่เราคุ้นกันว่า IMF ครับและเจ้าหน้าที่ IMF กว่า150คนณชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับโดยคณะของ IMF นั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินการของชุมชนและร่วมกันทำสมุดจากกระดาษใช้แล้วกับกลุ่ม Paper Ranger เพื่อส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนครับและมีการจัดถุงยังชีพกับมูลนิธิ SOS เพื่อมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำที่ปรับปรุงจากอาคารเดิมอายุกว่า30ปีและมีการมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนและคนในชุมชนครับยังอยู่กันที่เรื่องของการประชุมระดับโลกครับรัฐบาลเตรียมโชว์ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอสม.บนเวที IMF World Bank 2026พัฒนาชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยควบคู่ผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับดูแลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็เตรียมนำเสนอจุดแข็งของระบบสาธารณสุขไทยครับทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าที่เราคุ้นกันว่าอสม.ครับผ่านนิทรรศการของไทยแลนด์พาวิลเลียนภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับและเริ่มแล้วนะครับวันนี้วันแรก12ตุลาคมจนถึงวันที่18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อจะแสดงให้ประชาคมโลกให้คนจากทั่วโลกที่มาในการประชุมครั้งนี้ครับเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ในระดับชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยสำหรับในไทยแลนด์พาวิลเลียนจะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยที่มุ่งให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นครับคือเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งนี่เป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและการประสานการดูแลประชาชนในพื้นที่สะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นนอกจากนี้ครับยังมีการนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและมีสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนได้มีการนำระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสม.มาจัดแสดงบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้
นี่เป็นโอกาสสำคัญครับในการนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากนานาประเทศทั้งด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการดูแลสุขภาพโดยชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะซึ่งมีส่วนสนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569นี้ครับประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันนี้12ตุลาคมถึง18ตุลาคมนะครับนี่ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีเพื่อสร้างความประทับใจต่อชาวโลกไปด้วยกันผู้สนใจครับสามารถติดตามการถ่ายทอดสดรายละเอียดกิจกรรมและวิดีโอย้อนหลังนะครับได้ที่ live.worldbank.org รวมไปถึงครับข้อมูลในการจัดงานของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพครับได้นะครับที่ www.am2026thailand.go.th โดยนะครับตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนจะรับชมได้ครับและสำหรับวันนี้ครับปีของรองข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

อากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

0: 6:54 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะหลังจากฟังตีคองร้องข่าวจากคุณพีพฤทธิ์แก้วพิบูลสลับสับเปลี่ยนกับพี่ปูบุญมาศรีมาศ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะสองท่านนะคะ ช่วงนี้มาติดตามข่าวดีกันค่ะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะซึ่งสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
1: ค่ะ
0: ค่ะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนค่ะเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนอันนี้ย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะ www.gsb.or.th นะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะไปดูภาพรวมของการเลือกตั้งประกันสังคมเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะคะทางท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์คุจรักปลัดกระทรวงแรงงานค่ะท่านออกมาเปิดเผยหลังมีการปิดรับลงคะแนนปิดหีบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569นะคะท่านบอกว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้มีการปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นของเมื่อวานนี้ค่ะและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งถึงแม้ว่าในช่วงเช้านะคะบางพื้นที่ก็จะมีการปัญหาการจราจรติดขัดบ้างเนื่องจากสภาพอากาศแต่บรรยากาศการเดินทางมาใช้สิทธิ์ของทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างตลอดทั้งวันก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นนั้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วกว่า 679,000 คนค่ะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งปี2566ประมาณร้อยละ330นะคะขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,900 คนค่ะเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ512นะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งประกันบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นฝ่ายลูกจ้างเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ12ล้านท่านนะคะซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่สูงขนาดนั้นนะก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันรอบหน้าเลยนะคะว่าออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะส่วนผู้ฝ่ายนายจ้างก็จะมีสิทธิ์ประมาณ 400,000 รายนะคะโดยพื้นที่ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดนะคะก็ได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall แล้วก็พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะทางนี้ค่ะผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดนะคะร่วมกับรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศค่ะซึ่งก็ทางกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดนะคะซึ่งท่านก็บอกมาด้วยนะคะว่าแถลงสรุปผลเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะคะก็จะมารายงานกันวันนี้เวลา 10:00 นค่ะติดตามกันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณทุกท่านจริงๆที่ออกมาเลือกตั้งในครั้งนี้นะถือว่าเป็นการตื่นตัวมากขึ้นอย่างน้อยก็คือตื่นตัวมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้ว
0: ใช่นะคะกว่า3ปีที่แล้วด้วยนะคะถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณพี่โกศลบอกว่าติดตามรายการอยู่ที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับวันนี้ฟ้าโปร่งแจ่มใสแดดจัดครับ
1: ค่ะ
0: นะคะช่วงนี้ทางอีสานก็จะฝนน้อยหน่อยนะคะน้องชาตรีสวัสดีครับพี่น้อยพี่ส้มวันนี้เพิ่งเลิกงานมาฟังพี่ๆครับขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะวันแรกของการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมหารือในเวทีประชุมจะผลักดันแนวทางใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการไทยด้วยและแน่นอนว่ารัฐบาลก็เตรียมโชว์เป๋าตัง
1: ค์
0: ไทยช่วยไทย Plus AI นกกระซิบบนเวทีนี้นะคะชูเงินดิจิทัลปลอดภัยเข้าถึงทุกกลุ่มให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้านะคะเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่35 การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
1: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกม